0: เบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวเลียมดีแลปกองหน้าชาวอังกฤษของเชลซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์พ่วงโบนัสเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์โดยอดีตกองหน้าอิสบิททาวัย23ปีย้ายออกจากทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์หลังอยู่กับทีมได้เพียง1ฤดูกาลนับตั้งแต่ย้ายมาจากทีมมาร์คขาวด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วสำหรับฤดูกาลแรกของดีแลปกับเชลซีเริ่มต้นได้ไม่ดีนักเมื่อมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้เจ้าตัวยิงได้เพียง2ประตูจาก41นัดในทุกรายการผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night Crystal Palace แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-4ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปน Racing Santander ชนะเอลเช่3-2อาราเบสชนะบียาร์เรอัล1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาลบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าชนะสตุตการ์ด5-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเบลเสมอปารีสแซงต์แชร์แมง2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรอาอิตาลีเอซิมิลานชนะเวเนเซีย2-0และผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีกาโปรตุเกสริโออาฟแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน0-4สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: หมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเป็นจารังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับ
2: ครับจะเจอกันเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงปลายเดือนครับ
1: ปรับปลายเดือนสิงหาคมก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนครับซึ่งในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับว่ามีฝนตกอยู่ช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นเดือนกันยายนครับ
2: ครับ เรื่องภัยธรรมชาติตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับทั้งของไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเนปาลที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: เป็นข่าวที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจไปทั่วโลกนะครับเห็นภาพของน้ำที่ไหลบ่าลงมาแล้วก็พัดพาผู้คนบ้านเรือนยวดยานพาหนะเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเลยนะครับเรียกว่ามาเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็แรงด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ามาจากที่สูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับแต่ลักษณะของทานน้ำแข็งบนหิมาลัยเนี่ยนะฮะก็มีการเรียกว่ากำแพงน้ำแข็งเนี่ยมันก็ทลายลงมานะครับ
1: ครับนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะครับในทุกๆสถานที่ไปนะครับการเตรียมตัวการระวังป้องกันภัยอะไรต่างๆผมว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันนะครับก็คงจะได้มีแนวความคิดในการที่จะป้องกันนะครับโดยเฉพาะแนวความคิดในการที่จะให้ปลอดภัยจากอุทกภัยเนี่ยนะฮะแนวคิดในการสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับในกรณีที่เกิดมีน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมานี่จะเอาตัวรอดได้อย่างไร
2: ครับที่สำคัญก็ต้องดูในเรื่องของภูมิประเทศที่ตั้งบ้านเรือนนะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ต้องมีการพิจารณารอบคอบกันให้มากขึ้นครับ
1: ครับก็ส่งกำลังใจนะฮะส่งกำลังใจไปถึงชาวเนปาลโดยเฉพาะที่อยู่โซนก็เรียกว่าเป็นโซนชายแดนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับชายแดนเนปาลทิเบตนะครับ
1: ครับ
2: ครับก็ตรงจุดนั้นก็มีเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะไปเยือนเยอะเพราะว่าเป็นทางขึ้นแห่งหนึ่งที่จะขึ้นหิมาลัยนะครับ
1: อ๋อครับครับ
2: ตรงจุดนี้เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะขึ้นไปได้นะครับมันน่าจะมีหลายเส้นทางพอสมควรแต่ว่าหนึ่งในเส้นทางที่นิยมก็ตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ครับแม่คนยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยน้ำลงมาซะก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่สะเทือนอกสะเทือนใจนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวกษัตริย์ฮาร์ลของนอร์เวย์ก็สวรรคตนะฮะ
2: ครับ
1: จากที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา35ปีนะครับสิริพระชนมพรรษานั้น89พรรษาเท่ากับในหลวงรัชกาลที่9ของประเทศไทยเลยนะครับ
2: ครับก็พระองค์ก็มีพระชนมายุยืนนานเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการจัดงานวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบ40ปีครับ
2: ก็ถือว่ามีอายุพอสมควรนะ40ปีครับ
1: ครับก็นับมาตั้งแต่ปี2529นะครับซึ่งแต่เดิมนั้นก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็เมื่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ย้ายไปอยู่ที่เขาชะโงกจังหวัดนครนายกนะครับก็ทำให้สถานที่ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมเนี่ยนะฮะมาเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการ กองทัพบกนะครับ
3: อืมครับนับตั้งแต่ปี2529เป็นต้นมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: นับตอนนั้นเน
1: า
3: ะ
1: มาถึงปีนี้2569ก็ครบ40ปีพอดีครับ
3: ครับก็ถือว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะตรงที่กองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีศูนย์รวมใจที่นั่นก็คือมีพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: รัชกาลที่5เน
1: า
3: ะ
1: ใช่ครับองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาถนนราชดำเนินนอกนะครับก็คงจะเห็นกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเวทีราชดำเนินนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานพระราม8นี่แหละนะครับแยกวิสุทธิกษัตริย์นี่เป็นด้านประตูหลังของกองบัญชาการกองทัพบกครับ
3: ครับก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนภารกิจในทุกมิตินะครับรวมไปถึงการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ใช่ครับเพราะมีกรมต่างๆที่อยู่ภายในเนี่ยมากถึง14หน่วยงานด้วยกันนะครับซึ่งก็มีการจัดงานวันสถาปนาก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับของกรมต่างๆนะครับซึ่งกองบัญชาการกองทัพบกนี้นะครับในการจัดงานเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับที่กองทัพบกได้กราบอรัตนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังมีการมอบรางวัลให้แก่กำลังพลดีเด่นประจำปี2569ด้วยครับ
3: ครับนะก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะครับแล้วก็นักข่าวสายทหารนะก็อยู่ทางฝากด้านหน้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
3: นะก็ใครที่เป็นผู้สื่อข่าวสายทหารก็คงจะรู้จักสถานที่อย่างนี้เป็นอย่างดีครับ
1: ครับไปดูเรื่องของการเดี๋ยวนะฮะการเตรียมพระราชพิธีสำคัญปลายปีนี้สักหน่อยเป็นยังไงครับ
3: ดีเลยครับ
1: กับเรื่องของการส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรนะครับโดยกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับเพื่อให้กรมศิลปากรได้นำไปใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงปลายปีนี้ครับ
3: ครับ
1: นะครับซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มนะครับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับร่วมลงนามในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่นะฮะเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับจากนั้นก็ร่วมวางมาลัยข้อพระกรสักการะพระราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับ
3: ครับตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและก็บูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและยานพระยานมาตรเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายให้กับกรมสรรพาวุธทหารบกรับผิดชอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: รับผิดชอบในส่วนของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ด้วยกันนะครับ
1: แล้วก็มีองค์จริงองค์สำรองแล้วก็องค์เชื่อมนะครับซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธของกรมสรรพาวุธทหารบกก็ได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปลายปีที่แล้วครับ2568นะครับรับผิดชอบในส่วนของโครงสร้างเหล็กแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีรังสีระบบคอมพิวเตอร์หรือว่า CRT เข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อวัสดุอย่างละเอียดครับ
3: ครับแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนของการบูรณะอย่างพิถีพิถันนะฮะตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะมีการกำจัดสนิมออกด้วยนะครับแล้วก็มีการทำสีเป็นระบบพิเศษครับ
1: ไปจนถึงขั้นตอนของการปรับปรุงระบบกลไกเพลาล้อแล้วก็ระบบห้ามล้อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ราชรถนี้เนี่ยนะครับมีความสง่างามแข็งแรงแล้วก็สมพระเกียรติสูงสุดพร้อมกับมีการทดสอบการลากจูงจริงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานครับ
3: ครับซึ่งที่ผ่านมานะครับทางกรมสรรพาวุธทหารบกก็ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่มาตามลำดับนะครับจนแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้มีการทำพิธีส่งมอบให้กับกรมศิลปากรเพื่อดำเนินการทางด้านวิจิตรศิลป์ต่อไปครับ
1: สังเกตเห็นว่านะครับในขั้นตอนพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนั้นนะครับก็ต้องทำเป็นพิธีการนะครับแล้วก็มีการบันทึกมีการลงนามเป็นหลักฐานเอาไว้ด้วยนะ
2: ครับทุกอย่างก็มีขั้นมีตอนนะครับทำตามลำดับเพื่อความประณีตด้วยใช่ไหมครับพิธีพิธีนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับไปดูทางด้านของกองทัพต่างๆบ้างนะครับจะไปที่กองทัพภาคที่2ก่อนนะครับกองทัพภาคที่2ก็ในโซนจังหวัดนครพนมนะครับเมื่อวันก่อนนี้นะครับพลโทวิรยุทธรักศิลป์ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะท่านแม่ทัพภาคที่2นี่แหละนะฮะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับที่กองร้อยโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2102บ้านนาเพียงหมู่ที่6ตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับโดยมีหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนนั้นให้การต้อนรับครับ
2: ครับท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังป้องกันชายแดนเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติแล้วก็ผลการดำเนินงานของหน่วยในการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับ
1: ครับแล้วก็ยังเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคายครับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยกำลังป้องกันชายแดนกองกำลังสุรศักดิ์บุญตรีครับตรงนี้ท่านก็ไปเยี่ยมที่พื้นที่ของจังหวัดหนองคาย
2: ใช่ใช่ฮะเป็นของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะฮะตรงนั้นนะครับ
1: นรขอเนี่ยนะฮะ
2: ใช่นรขอที่มีเพลงที่คุณไผ่พงศธรขับร้องนั่นแหละนะ
1: อ๋อครับไม่ใช่นปขอใช่ไหม
2: นปขอนั่นนปขอนะใกล้กันเนาะ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้นรขอนะฮะ
1: ครับก็อยู่เขตหนองคายนะครับของหน่วยนี้นะครับดูแลอยู่ตรงนั้นที่ตำบลพันพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับโดยมีพลตรีมงคลหอทองนะครับผู้บัญชาการของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมด้วยพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีนะครับซึ่งท่านก็ดูแลอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับได้ให้การต้อนรับนะ
2: ครับแล้วก็มีการฟังบรรยายการสรุปสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะแล้วก็ผลการทำงานที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาของหน่วยในพื้นที่นะก็ได้ยกระดับมาตรการในการทำงานแบบเชิงรุกแล้วก็เปิดยุทธการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันสกัดกั้นและก็ปราบปรามกลุ่มกบฏการลักลอบทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ
1: ครับก็ถือว่าได้ตรวจดูแลเรื่องของยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกองกำลังป้องกันชายแดนทุกจุดเนี่ยนะครับเรียกว่าสกัดกั้นมาโดยตลอดก็ยังคงมีเล็ดลอดมาอยู่เนืองๆนะครับก็ลองนึกภาพนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการป้องกันเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะ
2: ครับที่สำคัญเมื่อไปตรวจเยี่ยมแล้วนะสิ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ก็คือเรื่องของการบำรุงขวัญและก็ให้กำลังใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
1: ครับให้มีความอดทนมุ่งมั่นนะฮะทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ดีนะครับเพราะว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับทำงานแทบไม่มีวันหยุดนะนะฮะอาจจะได้หยุดก็ตามวงรอบนะครับแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ตลอดทั้ง7วันนะ
2: ครับก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะจากพี่ๆที่ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารในส่วนของกองทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับรองแม่ทัพภาคที่2
2: ครับ
1: ไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลในพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีนะฮะซึ่งตรงนั้นก็มีท่านพลตรีนัทศรีอินนะครับนะฮะ
2: ท่านเป็นรองแม่ทัพภาคที่2นะครับ
1: ใช่ครับนี่ก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบสิ่งของสนับสนุนแก่หน่วยทหารแล้วก็มอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยครับ
2: ครับทางคณะเนี่ยเห็นว่าเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับ
1: ครับไปพบปะคณะครูแล้วก็นักเรียนนะครับพร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจาก สโมสรวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ครับ
3: ครับโอ้เรื่องกีฬาเนี่ยก็ต้องส่งเสริมและสนับสนุนนะฮะ
1: ครับ
3: เป็นวอลเลย์บอลนะสโมสรวอลเลย์บอลของจังหวัดนะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลของเราก็ไม่ธรรมดานะครับ
1: แต่วันก่อนนี่ก็เพิ่งชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตเนี่ยโอ้นะ
3: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้นี่โอ้โหคุณสุธีน่าจะเป็นศึกหนักนะ
1: ครับ
3: เจอกับประเทศญี่ปุ่นนะ
1: อ๋อช่วงไหนไม่รู้ฮะ
3: เดี๋ยวลองเช็คเวลาอีกทีนะ
1: ครับ
3: แต่รู้ว่าวันนี้แหละวันเสาร์นี่แหละฮะ
1: ครับติดตามให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: ครับ
3: ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
3: ถ้าว่าใครได้แชมป์เนี่ยก็จะได้โอกาสเขาเรียกว่าตีตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเป็นตัวแทนของทีมของเอเชียเลยล่ะนะฮะ
1: ครับ
3: เราจะได้ตั๋วใบนี้ไม่ก็จะได้ตั๋วใบนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจของคนในชาติด้วยนะที่จะร่วมส่งกันไปเห็นว่ามีการถ่ายทอดทางโมโนแม็กช่อง29นะครับดูกันได้นะครับ
1: ต้องติดตามต้องติดตามนะครับเพราะว่ากำลังใจมาดีนะครับความมาดีทีเดียวละหลังจากที่ได้พบกับนักตบเกาหลีใต้เมื่อวันก่อนนะฮะ
3: ครับ
1: ไปดูโซนกองทัพภาคที่4นะเป็นไงฮะในช่วงนี
3: ้ดีเลยครับ
1: ครับแม่ทัพภาคที่4ก็เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่จะประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับนะฮะซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่ห้องประชุมของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42ครับ
3: ครับซึ่งการประชุมครม.สัญจรนะฮะ31สิงหาใช่ไหมคุณสุธีฮะจนถึงวันที่1กันยายน
1: นะใช่ครับ
3: ครับ
1: นะก็เป็นช่วงห้วงเวลาที่จะมาติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับติดตามสถานการณ์อะไรต่างๆเพราะนั้นก็ไม่เพียงแต่เฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับมีคณะรัฐมนตรีเดินทางไปด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็การประชุมนะฮะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลครับ
3: ครับก็ต้องดูแลเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็ถ้าหากว่าคือถ้าเป็นการประชุมที่สำคัญแบบนี้แล้วก็ในพื้นที่อย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะทหารก็ไม่ใช่ว่าจะทหารอย่างเดียวนะก็มีทุกฝ่ายครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
3: ทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะก็ดูแลเข้มอยู่แล้วนะครับ
1: เรียกว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการนะครับทำงานร่วมกันนะครับก็วัตถุประสงค์นะฮะก็คือเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยตลอดถึงการกำหนดแนวทางของการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับเพื่อเกิดความเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มด้านความมั่นคงนะครับพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันแล้วก็รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
3: ครับเพื่อความไม่ประมาทนะฮะ
1: ครับ
3: ใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนนะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับ
1: ครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการติดอาวุธทางปัญญาต่อยอดอาชีพนะฮะให้แก่กำลังพลนะฮะเป็นการเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพลนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151นะครับจับมือกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสติวเข้มช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนะฮะ
3: ครับ
1: ตั้งแต่วันที่24มาแล้วจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ
3: มีวัตถุประสงค์ที่เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับกำลังพลนะครับ
1: ครับ
3: นะฮะก็ถือว่าเป็นการจับมือกันของกับกองทัพบกแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษานะ
1: ใช่ครับ
3: ครับ
1: ก็จะอบรมให้น้องๆทหารนะครับได้มีรายได้เสริมนะครับซึ่งก็จัดกันที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรของกรมทหารราบที่151นะครับค่ายกัลยาณวัฒนาจังหวัดนราธิวาสนะครับตลอด5วันที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ได้รับเกียรติบัตรด้วยนะฮะจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
3: อ๋อนะฮะคือจบหลักสูตรใช่ไหมฮะก
1: ็
3: ได้ก็ได้ใบด้วยนะฮะ
1: ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นที่การันตีได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่ามีความรู้นะครับ
1: ใช่ครับก็เรียกว่าได้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับเจาะลึกตั้งแต่พื้นฐานระบบไฟฟ้าการตรวจหาสาเหตุขัดข้องไปจนถึงการซ่อมบำรุงแล้วก็ใช้เครื่องมือช่างอย่างถูกต้องและปลอดภัยเนี่ยนะฮะเป็นอาชีพติดตัวไปตลอดเลยนะครับ
3: ครับก็มีการคนที่แบบเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของอาชีพในอนาคตนะเขาก็บอกว่าช่างไฟเนี่ยจะไม่ค่อยตกงานในอนาคตนะไม่ว่า AI จะมาแรงขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับ
1: ครับ
3: ก็ประวัติความรู้ในเรื่องพวกนี้นะไม่ตกงานแน่นอนครับคุณตุ๊ดีฮะ
1: ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่นะครับเมื่อยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังต้องอาศัยช่างไฟฟ้าอยู่นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ศึกษาไว้ฝึกไว้นะครับมันก็เป็นวิชาชีพแล้วก็เป็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพต่อไปได้ด้วยนะครับ ไปดูการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีพี่ๆทหารพราน32เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
3: ครับตรงนั้นนี่มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่38ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับโดยกรมทหารพรานที่32นะฮะ
3: ครับ
1: ครับก็จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน12ชุดปฏิบัติการนะครับดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากโดยเร่งดำเนินการล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของแล้วก็วัสดุที่ได้รับความเสียหายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านเฮียตำบลบ้านฝายเนี่ยมี2บ้านนะฮะบ้านเฮียบ้านฝายที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ
3: ครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่นำน้ำดื่มที่สะอาดนะ30แพ็คด้วยกันแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยารักษาโรคอีกจำนวน150ชุดไปมอบให้กับประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที
4: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM Playlist Non-Stop
2: ลงมือทำดีกว่าบ่น
1: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันเสาร์พาตัวเองและครอบครัวออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านใช้เวลาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความทรงจำดีๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้อนโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
6: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นสำคัญติดตามในประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: กกต.นัดประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.หรือคดีหัวสว.14กันยายนนี้ผลิตเตือนกกต.อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงติดคุกให้ส่งฟ้อง229รายชื่อที่เชื่อมโยงหัวสว.ส่งศาลขณะที่สว.สำรองยื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหยุดฟ้องปิดปากพลเมืองดีปล่อยสำนวนคดีหัวเลือกสว.จับนายกเฮงคนดังศรีสะเกษเรียกรับเงินอ้างมีโควต้าช่วยให้สอบผ่านเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้มีผู้หลงเชื่อหลายรายยอมจ่ายเงินถึง 650,000 บาทแต่สุดท้ายสอบไม่ผ่านครม.ไฟเขียวโยกย้ายปิยะปิจนำพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแทนนายธีรุตสุภวิบูลผลที่ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงและที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายฉัตรชัยบางชวดที่ย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากคอพร้อมปัดข่าวจากสถานอากาศยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บด้านกอรมน.แนะนายกตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระที่คลายปมหลังข้อมูลขัดแย้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนิรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้นิรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอบคุณมาเนตไมโครโฟนไม่ใช่สารพูดซ้ำไม่ทำให้ดินแดนเป็นของใครย้ำเขตแดนต้องใช้หลักฐานและโต๊ะการเจรจาสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนายกรัฐมนตรีขอบคุณพร้อมให้คำมั่นกู้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ใครและก่อติดการใช้จ่ายใกล้ชิดศาลสั่งจำคุก3ปีหมอเหรียญทองรอลงอาญา2ปีปรับ 300,000 โพสต์กล่าวหาร้านบะหมี่ดังปาดาไม่มาพบตำรวจในการออกหมายเรียกรอบ2คดีร่วมกันบุกรุกปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุลยารามรอบหน้าถ้ายังไม่มาเตรียมโดนหมายจับกระทรวงคมนาคมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M82 ฟรียกระดับการคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายนายกรัฐมนตรีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตมีการลักลอบผสมทั้งเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้พัทยาพร้อมรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเยือนประเทศไทยสัปดาห์หน้าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางคาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เนเน่รอยัลเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็ต์ทาเลนต์2026ร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Back Home Sun จนได้รับโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: อัปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 4:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิทธิ์ชนินทร์บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพบกันเช้านี้นะคะพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพและเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายให้ฟังกันแต่เช้าเลยค่ะของหวานจากก้อนดินนะคะก็มาเริ่มกันที่ข่าวจากทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เมื่อ2-3 วันนี้มาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในด้านของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะโดยจะให้ทางกรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองเนี่ยได้มีการดำเนินการการก่อสร้างมีการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดในพื้นที่อำเภอของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลด้วยนะคะทุกอำเภอทั่วประเทศด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็มีการดำเนินการก่อสร้างในด้านของซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดค่ะโดยก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอถือว่าเป็นแกนหลักแกนนำในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยมีการซักซ้อมแผนการดำเนินการในทุกมิติต่างๆแล้วก็มีการวางระบบในด้านของการบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตด้วยนะคะรวมทั้งในด้านของการจัดเตรียมสถานที่รักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรด้วยระบบในด้านของการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขตลอดจนมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะต้องมีการเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดด้วยเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และก็กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องตามราชประเพณีสวยงามสมพระเกียรติอย่างสูงสุดแล้วก็พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศด้วยนะคะก็จะมีการจัดการกันขึ้นแล้วก็มีการประชุมกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนในด้านของแนวทางของทางรัฐบาลนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในด้านของนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดการดำเนินการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกันถูกต้องตามราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติทั้งในด้านของงานพระราชพิธีงานราชพิธีงานทางศาสนาพิธีด้วยแล้วก็งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ได้รับภาพมหากรุณาธิคุณตรงนี้นะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ทรงเป็นองค์ปรึกษาในด้านของการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ด้วยนะคะโดยที่ประชุมก็มีมติแล้วก็แนวทางในด้านของการจัดเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นในด้านของการจัดสร้างพระเมรุแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุตรงนี้รวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระราชยานเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนค่ะการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานนะคะการจัดการแสดงมหรสพด้วยการจัดนิทรรศการรวมถึงในด้านของการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งท่านนายกมนตรีก็เป็นเรียกว่าเป็นคณะกรรมการในด้านของการจัดประชุมงานในครั้งนี้ว่าอยากจะทำอย่างไรให้ออกมาอย่างสวยงามและก็สมพระเกียรติด้วยนะคะแล้วก็ในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็วันศุกร์ที่18เดือนหน้าค่ะกันยายนในช่วงของเวลา 8:15 นภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะก็ประชาชนแล้วก็ครอบครัวนะคะของกำลังพลของทางกองทัพบกก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา 8:15 เป็นต้นไปค่ะและมีพิธีสวดพระพุทธมนต์นะคะก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเช่นกันก็มีกำลังพลของทางกองทัพบกก็ร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนค่ะตักบาตรกันด้วยนะคะในช่วงของเช้าๆวันศุกร์ที่18กันยายนค่ะทีนี้ก็มาต่อการที่เรื่องของสำหรับการช่วยเหลือนะคะของทางรัฐบาลตรงนี้นะคะก็เรียกว่า
ประชาชนที่มีในด้านของหรือว่าสุขภาพตรงนี้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าก็มีในด้านของการรักษายามะเร็งพระราชทานนะคะกระจายให้โรงพยาบาลแล้วค่ะ 2,880 กล่องด้วยการผู้ที่ป่วยนะคะในด้านของสิทธิ์บัตรทองตรงนี้ก็จะได้รับยาเขาบอกว่าได้รับกันไปแล้วนะคะก็ประมาณ215รายด้วยกันก็คาดว่าจะมีการกระจายให้ครบ 23,000 กล่องภายในช่วงของเดือนตุลาคมก็อีกประมาณสัก2เดือนตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าคือการกระจายยามะเร็งแบบมุ่งเป้าพระราชทานตรงนี้ซึ่งทางรัฐบาลบอกว่านะคะก็มีสถาบันโดยรวมตรงนี้ก็มีของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ก็สปสช.ตรงนี้เป็นการทยอยในด้านของการจัดส่งยาให้กับโรงพยาบาลมะเร็งของทางลพบุรีนะคะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีแล้วนะคะ 2,880 กล่องด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยที่ได้รับไปแล้วอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่า215รายด้วยกันจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดก็มีประมาณ 4,420 รายค่ะแล้วก็มีการเตรียมนะคะในด้านของการส่งมอบเพิ่มอีก3งวดก็ให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆให้ครบ 23,000 กล่องตรงนี้ภายในเดือนของตุลาคมเรียกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองให้เข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยซึ่งยาตรงนี้บอกนะคะว่ายารักษามะเร็งแบบมุ้งเป้าเนี่ยชนิดรับประทานคือมีตัวยาสำคัญก็บอกว่าอิมาทินิปเขาบอกว่าใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดเม็ดเลือดขาวเขาบอกว่าชนิดแบบเรื้อรังที่เป็นแบบไมลีออยตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีในด้านของเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารด้วยค่ะซึ่งก็เป็นมะเร็งที่เขาเรียกว่าเกิดจากเซลล์ชั้นในของกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารคือยาดังกล่าวที่ได้รับพระราชทานตรงนี้นะคะก็จากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนาลีนะคะผ่านทางสปสช.ตรงนี้ก็จำนวนถึง 690,000 เม็ดด้วยกันก็จะมีจำนวน 23,000 กล่องก็เรียกว่านำไปกระจายให้กับโรงพยาบาลต่างๆเป็นการสนับสนุนผู้ป่วยทั่วประเทศให้เข้าถึงในด้านของการรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วก็เป็นการชะลอภาระค่าใช้จ่ายในด้านของการรักษาของพยาบาลตรงนี้รวมถึงผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะคือในปีงบประมาณ 2,570 เนี่ยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็สามารถที่จะผลิตยาตรงนี้ได้นะคะก็บอกขนาด100แล้วก็400มิลลิกรัมซึ่งก็สามารถที่จะช่วยแพทย์ตรงนี้สามารถที่จะเลือกขนาดของยาได้เหมาะสมแล้วก็มีการเขาบอกว่าแผนการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยแต่ละรายเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาแล้วก็ส่งเสริมให้กับผู้ที่ป่วยเนี่ยสามารถที่จะได้รับยาตรงนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็บอกว่าก็สามารถที่จะรับได้แล้วก็เป็นยาที่มีประสิทธิภาพตรงนี้นะคะคือการกระจายยาพระราชทานในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในด้านของเพิ่มโอกาสการเข้าถึงในด้านของการรักษาแล้วก็ลดภาระในด้านของค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยตลอดจนมีการส่งเสริมเขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงในด้านของยาเป็นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ก็เรียกว่านับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาสุดมิได้ของผู้ป่วยแล้วก็ของประเทศไทยด้วยที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยโดยเฉพาะนะคะผู้ที่ใช้เป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ก็บัตรทอง30บาทให้เข้าถึงยาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทั่วถึงด้วยต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลว่าในด้านของเพราะว่าอาจจะมีในด้านของภาระค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลแล้วก็ครัวเรือนด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เดินทางตรงนี้ก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยก็จะต้องลองดูนะคะว่าจะมีตรงไหนบ้างแล้วก็สามารถที่จะรับได้ตรงนี้ด้วยนะคะก็หรือว่าเรื่องสุขภาพเราก็จะต้องดูแลให้ความร่วมมือกับตรงนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของเขาเรียกว่าก็เป็นข่าวๆในด้านของฟ้าฝนกันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือในฐานะท่านเป็นประธาน
รมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในภาคกลางนะคะบอกว่าในช่วงของเดือนหน้าก็คือเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมทางภาคเหนือเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนที่สูงอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำเนี่ยสมทบทางภาคกลางจำนวนมากแล้วอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งก็ตรงนี้นะคะบอกว่าโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันเขาเรียกว่าในด้านของน้ำตรงนี้นะคะกลุ่มป้องกันบรรเทาสาภัยของปภ.ก็มีการติดตามแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ภัยล่วงหน้ามีการบูรณาการเขาเรียกว่าขององค์การใช้ข้อมูลของเจสดาตรงนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลผ่านในด้านของการถ่ายดาวเทียมปริมาณของน้ำตรงนี้ปริมาณของฝนด้วยแล้วก็มีการประเมินนะคะว่าปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านแม่น้ำหลักๆนี่เป็นอย่างไรแล้วก็คาดการว่าปริมาณน้ำฝนหรือไม่ก็มวลน้ำล่วงหน้าจะไหลลงสู่ภาคกลางก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้กับทางจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำของทางภาคกลางเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างทันท่วงทีด้วยนอกจากนี้ทางกรมชลประทานนะคะรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มีการวางแผนในด้านของการจัดการน้ำนะคะในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำด้วยคลองชลประทานตัดยอดน้ำหรือไม่ก็มีการผันเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้มีผลกระทบกับเกษตรกรที่เขาเรียกว่ากำลังจะเก็บเกี่ยวตรงนี้นะคะรวมถึงมีการเตรียมในด้านของเครื่องจักรนะคะกำลังพลแล้วก็ระบบของการจราจรทีมแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงยาเวชภัณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มเบาบางตรงนี้ด้วยนะคะแล้วยังมีการเตรียมความพร้อมในด้านของระบบการแจ้งเตือนภัยหอกระจายข่าววิทยุชุมชนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมในด้านของกำลังคนเนี่ยฝ่ายปกครองนะคะอาสารักษาดินแดงหรือไม่ก็มีการเตรียมความพร้อมของอพปรตรงนี้จัดในด้านของเครื่องจักรสาธารณะจุดเสี่ยงในด้านของน้ำท่วมซ้ำซากตรงนี้จุดตรวจผนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางการอพยพหรือไม่ก็ยานพาหนะมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยโรงครัวสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำกิจกรรมตรงนี้นะคะในด้านของท่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมความสะอาดแล้วก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยตลอดจนมีการสำรองในด้านของถุงยางชีพนะคะยาแล้วก็น้ำดื่มให้เพียงพอหากว่ามันเกิดภัยพิบัติจริงๆก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ได้ค่ะส่วนทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมบอกว่าก็ห่วงใยในด้านของพี่น้องประชาชนเหมือนกันในพื้นที่สูงเสี่ยงภัยในเขตเขาเรียกว่าทางภาคเหนือก็มีความเสี่ยงอาจจะเกิดอย่างที่บอกไปว่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ในช่วงของสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะบอกว่าทางภาคเหนือนะคะจังหวัดน่านก็เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์มานี่ก็ถือว่าโดนเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะทางแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากส่วนทางภาคกลางก็ใกล้กับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีส่วนทางภาคตะวันออกค่ะทางจังหวัดตราดก็มีการประเมินนะคะชี้เป้าในด้านของเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงมีการเตรียมความพร้อมในด้านของการรองรับสถานการณ์ตรงนี้ด้วยรวมถึงประสานกับเครือข่ายมีการเฝ้าระวังเตือนภัยจากธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีการเฝ้าติดตามนะคะข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำฝนโดยทั่วถึงด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงนะคะมันสังเกตสิ่งบอกเหตุตรงนี้ว่าสีน้ำเนี่ยมันขุ่นไหมนะคะมีเศษซากไม้เนี่ยลอยหรือเปล่าตามลำน้ำหรือไม่ก็มีความพร้อมในกรณีที่เตรียมอพยพไปยังจุดปลอดภัยด้วยแล้วก็ควรที่จะมีการจัดเตรียมในด้านของเวรยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าก็เมื่อปี54นะคะก็ของบ้านพี่อยู่นี่อยู่พื้นที่เขาเรียกว่าติดแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันก็ลองสังเกตดูว่าช่วงเช้าทำไมน้ำขุ่นแต่ว่าช่วงประมาณสักสองทุ่มกว่านี้ก็ผนังกั้นน้ำก็พังแต่ว่าก็มีเสียงแจ้งเตือนก็บอกว่าก็มีกลิ่นอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูแล้วก็มีการเฝ้าสังเกตการว่า
เป็นแบบไหนพื้นที่ของเราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสำหรับในด้านของทางกองทัพบกนะคะก็ภารกิจในด้านของการช่วยเหลือตรงนี้นะคะผู้ที่ประสบทุกข์ภัยนะคะก็มีการเน้นย้ำให้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทัพบกทั่วประเทศก็มีการสนับสนุนในด้านของยุทโธปกรณ์กำลังพลมีการบูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านของความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการเฝ้าติดตามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอย่างที่บอกไปนะคะก็ลองดูนะคะว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนค่ะส่วนในด้านของการช่วยเหลือตรงนี้นะคะก็มีในด้านของเขาเรียกว่าพักชำระหนี้นะคะของบสย.ค่ะก็ออกมาตรการเร่งด่วนนะคะ SME ของทางจังหวัดน่านก็บอกว่านะคะลูกค้าตรงนี้ของบสย.นะคะพักค่าธรรมเนียม3เดือนค่ะของผู้ที่ประกอบการก็บอกว่าค้ำประกันสินเชื่อนะคะสามารถที่จะพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็ค่าจัดค้ำประกันของสินเชื่อตัวนี้ออกไปก็คือ3เดือนด้วยกันนะคะก็สำหรับค่าธรรมเนียมที่จะครบกำหนดระหว่างช่วงของเมื่อวันที่สิงหาคมถึงวันที่17กันยายนของลูกหนี้บยส.นะคะจ่ายเคลมพักค่างวด3เดือนก็คือพักค่างวดตรงนี้ก็บอกว่าทั้งต้นแล้วก็ดอกเนี่ยระยะเวลา3เดือนนะคะสำหรับลูกหนี้ของบสย.จ่ายค่าเคลมก็อยู่ระหว่างการผ่อนผันตามแผนของโครงสร้างตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามสายด่วนของบสย.ได้นะคะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ค่ะ02-890-9999นะคะ02-890-9999นะคะก็ลองดูนะคะว่าเขาบอกว่าบสย.เนี่ยพร้อมที่จะเคียงข้าง SME จังหวัดน่านฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันก็ลองดูนะคะว่าใครที่มีลูกหนี้นะคะเป็นเจ้าหนี้ตรงนี้อยู่ก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะยื่นแล้วก็ผ่อนผันในด้านของค้ำประกันสินเชื่อตรงนี้เป็นการพักกันได้หรือเปล่าแต่ว่าในด้านของการส่งกำลังใจช่วยเหลือกันตรงนี้นะคะก็ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเยี่ยมยากของสภากาชาดไทยก็ส่งกำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางของรัฐบาลนะคะคุณสุปจีก็ส่งในด้านของไม่ว่าจะเป็นนมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะน้ำดื่มค่ะสบู่ยาสีฟันตรงนี้หรือไม่ก็รวมถึงยาเวชภัณฑ์ด้วยสำหรับคุณผู้หญิงก็จะมีในด้านของผ้าอนามัยตรงนี้นะคะก็ส่งไปให้เป็นถุงยางชีพนะคะประมาณ 1,000 ชุดค่ะก็ส่งกันไปให้นะคะก็เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือกันตรงนี้หรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะบริจาคนะคะสมทบทุนก็สามารถที่จะบริจาคผ่านทางธนาคารได้นะคะก็เลขที่บัญชีนะคะของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยค่ะธนาคารกรุงไทยสาขานานาเหนือนะคะก็ที่เลขที่บัญชี 000-0-60128-4 นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถช่วยได้แล้วก็ทางออมสินบอกว่านะคะก็ไม่ทิ้งการลงพื้นที่ของทางจังหวัดน่านก็พร้อมให้ความช่วยเหลือตรงนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความจึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

0: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากกำลังใจเล็กๆร่วมส่งทุกแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยเอเชียนเกมส์
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะภรรยาเศรษฐีกับภรรยาของคนจนเนี่ยจะให้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: นิทานไทย
3: ภรรยาเศรษฐีกับภรรยาคนจน

0: ที่รัก
1: หวานจังนะคุณสามีหวานให้คงเส้นคงวาจนถึงบ้านด้วยก็ดีสิ
0: บอกกี่ครั้งแล้วอย่าทำแบบนี้ต่อหน้าคนใช
2: ้นายหญิงนี่คือมาท่าเธอจะคอยทำอาหารให้ท่าน
1: โอ้โอเคลองดูสักเดือนก็แล้วกันนะเฮนรี่คุณจะออกไปไหนเนี่ย
0: จะคอยห้ามผมทุกทีเลยหรือไงคิดว่าผมจะไปไหนล่ะทำงานไง
1: นี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าต้องพาฉันไปช้อปปิ้งนะ
0: เราเพิ่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
1: พาคุณไปตัดสูตรต่างหากแล้วฉันก็เปลี่ยนใจเรื่องชุดนั่นแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้เลยนะคะ
0: รู้ไหมว่าผมทำงานหนักแค่ไหนกว่าจะได้เงินมา
1: และรู้ไหมว่าฉันต้องทนกับการที่คนไม่อยู่บ้านและคอยเป็นเพื่อนกับพวกภรรยาหุ้นส่วนของคนนั่นด้วยแล้วจะมามองหน้าฉันทำไมกันล่ะเนี่ยฮะไปทำงานสิไป
2: ครับนายหญิงไปเถอะ
3: เอ้ากลับมาแล้วเหรอคะ
0: วันนี้เลิกเร็วน่ะเลยคิดว่าจะทำมื้อเย็นให้ภรรยาที่รักซะหน่อยนี่ลองชิมสิไม่เอานะ
3: จริงๆก็อร่อยนะถ้าเติมเกลือลงไปอีกนิดหน่อยนะ
0: โอ้ฉันลืมเหรอเนี่ย
3: ไม่เลยคุณไม่เคยลืมที่ทำให้ฉันรู้สึกพิเศษทำให้หัวเราะ
1: โอ้ให้ตายสิสบแย่มากใครเป็นคนทำเนี่ยฮะ
4: นายหญิงมาร์ทเธอคือแม่ครัวมือหนึ่งของหมู่บ้านแล้วนะ
1: แบบนี้เรียกว่าอร่อยเหรอโอ้ไปไกลๆเลยปะ
0: ก็นี่แหละวันของผมแล้วคุณล่ะ
3: คาริฮาหลังนั้นผู้หญิงคนนั้นมีห้องไว้เก็บชุดหมวกและรองเท้าโดยเฉพาะโอ้โหทั้งห้องคงซื้อบ้านเราได้เป็นร้อยหลัง
0: ก็วาสนาคนเรานะ
3: แต่วันนี้ฉันได้รู้บางอย่างนะ
0: อะไรเหรอ
3: ว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่มีคุณ
0: ฮะเพิ่งรู้วันนี้เหร
1: อผ้าม่านเฉมสุดๆไปเลยเอามันออกไปให้หมดเลยนะแล้วนี่ทำความสะอาดยังไงกันเนี่ยขยักขยแยงนี่เธอนั่นอะไรนะ
3: น้ำชาค่ะในท่าน
1: โอ้ยแค่ดูก็รู้ว่ามันจะต้องแย่สุดๆไปเลยนะเอามันไปไกลๆเลย
3: มาคะมาคุณทำอะไรอ่ะ
0: ก็แค่อยากเห็นคุณเซอร์ไพรส์ดีใจไง
3: พวกเขาเรียกให้มาจัดสวนเละๆเนี่ยเหรอ
0: ผมนักจัดสวนมือฉมังเลยนะ
3: ที่สุดเลยละค่ะฉันดีใจจัง
1: เรียกเธอมาสิฉันจ้างให้เธอมายืนคุยกับคนใช้ของฉันอย่างนั้นเหรอ
3: ขอโทษค่ะนายหญิงมาร์คคือสามีฉันค่ะฉันแค่แปลกใจที่เจอเขาที่นี่เขาเป็นนักจัดสวนมือหนึ่งเลยนะคะเขา
1: พอได้แล้วกลับไปทำงาน
0: อรุณสวัสดิ์สุขสันต์วันเกิดนะ
3: สวยจังเลยค่ะ
0: ผมหาได้แค่นี้แหละผมนับเงินเก็บแล้วยังซื้อเตาผิงที่คุณอยากได้ไม่ได้เลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนะคุณต้องใช้เสียมอันใหม่นะ
0: แต่ว่า
3: วันเกิดฉันคำของฉันเข้าใจไหมไม่ต้องเศร้ายิ้มสิคะยิ้มเย็นนี้เราไปที่ประจำเราในป่ากันเถอะนะคะไม่ได้ไปตั้งนานมากแล้วนะ
0: ได้เลยผมจะรีบกลับมา
1: ไปแถวนี้ไม่มีคนรับผิดชอบเอาซะเลยนะ
4: สุขสันต์วันเกิดนะที่รักนี่ของคุณ
1: โอ้ไม่นะ
4: โอ้ไม่เหรอตั้ง 10,000 ปอนด์นะ
1: มันไม่เข้ากับชุดคืนนี้นะสิ
4: ฮะ
1: เพราะว่าฉันก็จะดูช้ำใจมากถ้าใส่มันกับชุดสีลาเวนเดอร์ฉันต้องการเพชรต้องเป็นเพชรเท่านั้นน่ะ
4: คุณมีเพชรตั้งเยอะแยะ
1: แล้วทุกคนก็เห็นมันหมดแล้วด้วยคุณอยากให้ฉันใส่เครื่องเพชรเก่าๆในวันเกิดตัวเองเหรอคุณไม่เคยสนใจเลยสินะ
4: คุณไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่ผมทำให้เลย
1: ฉันจะไม่ยอมอับอายเพราะความไม่ใส่ใจของคุณหรอกนะฉันไม่ยอมเด็ดขาดถ้าหากว่าคุณรักฉันคุณก็ควรจะถามฉันก่อนสิวันเกิดฉันพังหมดเลย
4: ไม่น่าเสียเวลาเลย
1: กลับมาก่อนฉันขอ 15,000 ปอนด์ซื้อชุดใหม่ส่วนเธอเฮ้ยคืนนี้เรามีงานเลี้ยงห้ามเธอกลับจนกว่าจะหลังเที่ยงคืนเข้าใจหรือเปล่าค่ะนายหญิง

0: หญิงเศรษฐีเริ่มอิจฉาในความสุขของมาธากับมาร์ค
1: ทำไมคนจนมีความสุขขนาดนี้ได้ฮะทำไมมีความสุขจัง
2: นายหญิงมีนักเดินทางแปลกๆอยากเข้าพบครับเขาบอกว่า
3: ฉันบอกว่ามีเวทมนต์แห่งความลับความจริงทั้งหมดจะปรากฏผ่านศิลาแห่งความจริง
1: ความจริงเหรอ
3: ผู้ที่ครอบครองศิลานี้จะได้เห็นความจริงในชีวิตสะท้อนออกมาจากทุกสิ่งรอบตัว
1: เท่าไรล่ะ
3: 100ปอนด
1: ์ทำไมคนจนมีความสุขได้ก็เดี๋ยวก็จะได้รู้แล้วล่ะนะเอานี่ไปไว้ที่บ้านสิมันเป็นของวิเศษท่านใจดีจังเลยค่ะนายหญิงแต่ว่ารับไปสิกลับมาแล้วจ้าที่รัก
4: คุณกลับมาแล้วเหรอเร็วจัง
1: ใช่พอดีว่าคู่รักเศรษฐีออกไปข้างนอกฉันก็เลยไม่ต้องเตรียมมื้อเย็นซ่อนอะไรอยู่นะมา
4: ผมจะทำให้เสร็จก่อนแต่ว่าช่างเถอะ
1: เตาผิงไหม้เหรอ
4: ก็ไม่เชิงแปลงโฉมเฉยๆคุณจะได้ใช้มันมันไม่ขโมงเหมือนเครื่องเดิมแล้วนะ
1: แล้วเสียงของคุณล่ะ
4: ผมแฮปปี้กับสิ่งนี้มากกว่า
1: ขอบคุณนะคะ

0: ผมไม่เข้าใจ
1: อะไรเหรอ
0: ผมพยายามปลูกต้นมะม่วงมาหลายปีทำยังไงก็ไม่โตสักที
1: ฉันรู้แล้วทำไมเหรอ
0: ดูสิเมื่อคืนยังไม่มีเลยนะแต่นี่น่าจะอายุ2ปีได้เลย
1: อะไรกันนี่มันต้องเป็นเพราะศิลาวิเศษแน่ๆ

0: Mời lời.
1: แกไม่สวยเท่าเครื่องประดับที่ฉันมีเลยแต่ฉันต้องการความจริงแสดงให้ฉันเห็นทันที
2: คุณคุยกับเครื่องประดับแล้วเหรอ
1: คุณจะต้องฟังนะ
2: ตอนนี้ผมสายแล้วคุณเก็บไว้ให้ดีๆเถอะ
1: เฮนรี่รู้ไหมว่าทุกอย่างที่นี่มันแย่แค่ไหนกันนะ
2: เอาอีกแล้วทำตัวมีประโยชน์บ้างทำอาหารวาดรูปเสพธรรมชาติอะไรก็ได
1: ้คุณไม่สนใจฉันเลยอะ
2: ฮะยังกับคุณสนนี่

0: ก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาท่าเธอไม่เหนื่อยบ้างเหรอฮะสามีคอยกดขี่ภรรยาแถมให้ดูเหมือนรักกันอีก
1: มาร์กไม่ใช่แบบนั้นนะคะ
0: จริงเหรอเขาทำอาหารให้กี่ครั้งเชียวล่ะฮะครั้งสองครั้งเองมั้งส่วนเธอต้องทำทุกมื้อทุกวันหลังจากกลับจากที่นี่หยุดรับใช้ได้แล้ว
1: คุณไปไหนมาหายไปตั้งนานอ่ะ
2: เพื่อนๆชวนไปก่อกองไฟนะไม่ได้เจอกันนานก็เลยไปแจมน่ะนะ
1: โชคดีจริงเลยที่ฉันไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆไม่งั้นคงไม่ได้กินข้าวเย็นกัน
2: ผมขอโทษนะ
1: คุณทำอะไรอ่ะ
2: เมื่อเย็นไงยามบอกว่าคุณถูกให้ทำงานดึก
1: ไม่ต้องทำเป็นสนใจเลยแค่ทำอาหารให้ครั้งสองครั้งมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะ
2: อะไรนะ
1: คุณไม่เข้าใจเลยสินะเนี่ยรู้อะไรไหมพรุ่งนี้ฉันจะไม่จัดสวนเองปลูกดอกไม้งานหนักมากสินะฮะส่วนคุณอ่ะก็อยู่ที่บ้านทำงานบ้านแทนนะพรุ่งนี้
3: ต้องขุดลึกกว่านี้นะว่าจะพืชฝังลงดินไปเยอะเลย
1: เมล็ดพันธุ์อยู่ไหน
3: ในโรงเก็บของนู่นเดี๋ยวมาตัดหญ้ากันต่อนะ

0: ให้ตายสิ
1: น้ำมะนาวเย็นๆน่าจะช่วยได้นะ
0: มาร์ค
1: ผมอาจไม่ใช่พ่อครัวแต่น้ำมะนาวสบายสบาย
0: งานของคุณเหนื่อยมากเลยอ่ะ
1: คุณก็เหมือนกันใช่ว่าคุณจะทำสวนไม่ได้หรือผมทำอาหารไม่ได้แค่เรายังไม่ได้เรียนรู้ถ้างั้นคุณสอนผมแล้วผมก็จะสอนคุณนะ
0: ฉันขอโทษ
1: ไม่หรอกคุณพูดถูกคุณเองก็ควรได้อยู่กับเพื่อนบ้างหาเวลาพักบ้างผมควรช่วยงานบ้านด้วยเราจะได้มีเวลาตรงกันไง
0: พูดจริงเหรอ
1: ใช่แล้วผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้คิดเรื่องนี
0: ้พวกนั้นไม่ได้มีศิลาวิเศษนี่นะ
2: มันไม่เกี่ยวกับศิลาวิเศษหรอกนายหญิงศิลาแค่สิ่งสะท้อนความจริงภายในจิตใจเราต่างหากระวังความวุ่นวายเห็นแก่ตัวกับความรักความกลมกลืนภายอันนี้กลิ่นเหมือน
0: สูตรของฉัน
2: มันอร่อยมาก
0: ทานให้อร่อยค่ะ
2: ไม่นั่งกินด้วยกันกับผมเหรอผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังเยอะเลย
0: ถ้าสัญญาว่าจะไปเดินเล่นใต้แสงดาวหลังมื้อเย็นฉันสัญญาว่าจะไม่บ่นเลยค่ะ
2: ยอดเยี่ยมเลย
0: พ่อมดคนนั้นพูดถูกมันไม่เกี่ยวกับศิลาวิเศษนั้นเลย
3: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนะคะหลังจากที่จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แจ้งเตือนสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะก็

ช่วงแรกก็บอกกันไปแล้วนะคะว่าในช่วงของวันนี้ค่ะ29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะก็ทางภาคเหนือตอนบนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกของทุกด้านเลยนะคะอาจจะได้เขาเรียกว่ารับลมมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็บริเวณของชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะมีกำลังที่ค่อนข้างจะแรงด้วยแล้วก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะส่วนทางกรมชลประทานก็อย่างที่บอกไปนะคะก็มีการสั่งการของทางโครงการชลประทานนะคะบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนแล้วก็ปริมาณของน้ำที่อาจจะไหลเข้าด้วยคำนึงถึงก็เรียกว่าเป็นความสมดุลระหว่างการรองรับน้ำในช่วงของฤดูฝนหรือไม่ก็รองสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งด้วยนะคะกรมชลประทานบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในด้านของการรับมือก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ามีเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรเจ้าหน้าที่นะคะมีการตรวจครบอะไรแบบนี้ก็ลองดูแต่บอกว่านะคะถ้าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าใครลองดูก็บอกว่ามีพายุ4ลูกนะคะอาจจะเข้าไทยไหมหรือไม่เข้าอะไรแบบนี้นะคะอัปเดตก็บอกว่ามีพายุโซนร้อนนารานะคะพายุโซนร้อนแคนารีแล้วก็มีพายุไต้ฝุ่นโซเดลด้วยค่ะพายุดีเปรสชันอัศนีนะคะแต่ว่าแม้ว่าพายุตรงนี้จะไม่กระทบกับประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบในลักษณะของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งฝนตกหนักอะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังกันในช่วงของสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อสัปดาห์หน้าด้วยนะคะส่วนทางภาคเหนือก็อย่างที่บอกไปว่าฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีคลื่นสูงตรงนี้ด้วยก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าทางพื้นที่ของกรุงเทพค่ะก็ทางนนทบุรีนะคะก็บอกว่าทางปทุมธานีค่ะนะคะอำเภอสามโคกนนทบุรีก็ที่ปากเกร็ดนะคะแล้วก็ที่อำเภอบางกรวยค่ะส่วนนครปฐมก็แถวบ้านพิเทพนะคะอำเภอบางเลนนครชัยศรีสามพรานค่ะสมุทรสาครก็ทุกอำเภอบอกด้วยนะคะว่าก็เฝ้าระมัดระวังตรงนี้เหมือนกันค่ะทางจังหวัดสมุทรสงครามก็ทุกอำเภอนะคะสมุทรปราการก็ที่พระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงหรือไม่ก็บางบ่อก็เฝ้าระมัดระวังด้วยส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครพื้นที่ลุ่มต่ำก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะหรือไม่ก็ลองสอบถามสายด่วนของปตท.ก็ได้นะคะว่าจะเดินทางอย่างไรนะคะก็ที่หมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันหยุดค่ะบางคนอาจจะเดินทางไปพื้นที่ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในพื้นที่ต่างๆบอกว่าถ้าน้ำท่วมและถ้าหลังน้ำลดนี่ก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะว่าหลังน้ำลดแล้วอย่าเพิ่งรีบใช้ในด้านของกระแสไฟควรที่จะมีการตรวจสอบระบบของไฟให้แน่นอนก่อนด้วยนะคะตรวจสอบในด้านของสวิตช์ปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามันอยู่ในความเรียกว่ามันเสียหายไหมระบบไฟถูกน้ำท่วมหรือเปล่านะคะห้ามสัมผัสในด้านของอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่ขณะที่ตัวเราเปียกด้วยนะคะดูสายไฟมีเสาไฟอะไรแบบนี้ล้มหรือเปล่าหรือไม่ก็หากว่ามันพบเหตุตรงนี้จริงๆก็นะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะแจ้งเหตุด่วนกันได้ที่1129นะคะก็ลองดูตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าหลังน้ำลดลงแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการทำความสะอาดบ้านก็มี3สเต็ปด้วยกันนะคะก็จัดการในด้านของคราบโคลนตรงนี้ออกก่อนดูนะคะว่าเป็นอย่างไรตรงนี้ให้เรียบร้อยทำความสะอาดนะคะอย่างที่สองค่ะจัดทำในด้านของเขาเรียกว่าเป็นเชื้อคราบเชื้อราตรงนี้บนกำแพงซอกมุมซุ้มอะไรแบบนี้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างแล้วก็ให้แห้งสนิทด้วยนะคะสเต็ปที่สามค่ะทำให้นะคะบอกว่าบ้านในแห้งแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างพัดลมนะคะช่วยระบายอากาศของเปียกอะไรแบบนี้ปลั๊กไฟค่ะแล้วก็ข้อที่ควรระวังตรงนี้นะคะบอกว่าสักนิดนึงค่ะฉลากนะคะอ่านให้แน่นอนปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างด้วยห้ามผสมเคมีนะคะ
หลากหลายชนิดในด้านของการทำความสะอาดอาจจะทำให้เกิดก๊าซหรือไม่ก็อันตรายตรงนี้ด้วยใช้นะคะบริเวณที่ตรงไหนที่มันมีอากาศถ่ายเทตรงนี้ได้ถ้าเราทำความสะอาดบ้านสวมถุงมือหน้ากากแว่นป้องกันด้วยแล้วก็เก็บให้พ้นมือเด็กด้วยหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงอาจจะไปคาบมาเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็หากว่าเราสัมผัสในด้านของสารเคมีแล้วนะคะปกติก็ถ้าไม่มีอะไรแต่ว่าเราปวดแสบปวดร้อนล้างแล้วก็ทำความสะอาดที่เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปพบแพทย์นะคะบ้านสะอาดปลอดภัยสุขภาพก็ดีด้วยเริ่มต้นที่ตัวเราหลังจากน้ำลดก็ค่อยๆฟื้นฟูไปนะคะรับรองพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะก็ลองดูด้วยแล้วก็ทางกองทัพบกก็มีการส่งกำลังพลฟื้นฟูนะคะก็หลังน้ำลดในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะก็อย่างทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางมณฑลทหารบกที่38ค่ะก็จัดกำลังพลนะคะบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ก็ไปให้ความช่วยเหลือนะคะล้างทำความสะอาดที่มีผลกระทบแล้วก็ย้ายสิ่งของวัสดุที่มันเสียหายตรงนี้ทำความสะอาดในด้านของถนนแล้วก็เส้นทางคมนาคมด้วยบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งในด้านของการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยให้กลับมาคืนสู่สภาพอย่างปกติแล้วก็ประชาชนก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องอยากจะมีการแจ้งเตือนกันว่าฝนตกอะไรแบบนี้น้ำท่วมนะคะภัยเงียบที่มาก็คือโรคฉี่หนูค่ะก็อันนี้ก็บอกกันทุกสัปดาห์เลยนะคะว่าลองสังเกตอาการดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะว่าหนาวไหมอาการสั่นปวดศีรษะหรือเปล่าปวดกล้ามเนื้อตาแดงคลื่นไส้อาเจียนไหมนะคะแล้วก็ตัวเหลืองหรือเปล่าปัสสาวะน้อยค่ะแล้วก็การป้องกันง่ายๆนะคะสวมรองเท้าบูทหรือไม่ก็สวมถุงมือเป็นอะไรที่ดีที่สุดลองดูนะคะว่าเรามีไข้เนี่ย 1-30 วันหรือเปล่าก็ลองดูหรือไม่ก็สอบถามกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะ1422ตลอด24ชั่วโมงก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะก็มอบเพลงนี้ให้ฟังก็แล้วกันจากโฮปนะคะกำลังใจค่ะเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 9:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนห้วยขวางเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พลพีวรสิทธิ์นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางพบเคยถูกจับยังเปิดซ้ำเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 1:30 นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกรมการปกครองเข้าตรวจค้นผับในซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางโดยนายพลพีกล่าวว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เคยถูกจับกุมเมื่อวันที่16สิงหาคมปีที่แล้วแต่ว่ายังมีการเปิดอยู่ขณะที่นักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat และ Alipay เป็นแอปพลิเคชันของคนจีนมีพนักงานที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนและยังเจอต่างด้าวทำงานที่นี่พอสมควรทุกคนไม่มีใบอนุญาตทำงานและมั่นใจว่าเป็นนอมินีไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้มีชื่อของคนไทยบริหารก็ตามเชื่อได้ว่าเป็นร้านของคนจีนนอกจากนี้สิ่งที่เป็นข้อสงสัยคือมีผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติกล่าวว่ามีหุ้นลมคนหนึ่งชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งไม่รู้ว่าคือใครอย่างไรก็ตามผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านบอกว่าจะเป็นคนเคลียร์ให้และก็น่าจะเป็นคนที่ทำให้ร้านนี้ได้เปิดอยู่หลังจากปิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันจากการตรวจค้นพบยาเสพติดในห้องน้ำและบนโต๊ะผู้ที่มาเที่ยวถูกตรวจปัสสาวะพบยาเสพติดทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ท้องที่และท้องถิ่นต้องตื่นตัวและขอเตือนเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปล่อยประละเลยซึ่งที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวมีอีกหลายที่กำลังสืบอยู่และมีเป้าหมายแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
5: สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุ89พรรษาหลังทรงครองราชนาน35ปีพระโอรสมกุฎราชกุมารโฮกุลเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทันทีจำนวนผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตมีมากกว่า 2,400 คนและจนถึงขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว586คนในบางส่วนถูกน้ำพัดพาไปตามลำน้ำไกลถึงอินเดียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศให้สหรัฐเข้าควบคุมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ในปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลาเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลาและเพิ่มน้ำมันดิบป้อนโรงกลั่นสหรัฐท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงกรุงโรมของอิตาลีเผชิญคลื่นความร้อนครั้งใหญ่เป็นระลอกที่5ของฤดูร้อนอุณหภูมิพุ่ง39องศาเซลเซียสกระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดสมนักวัฒนศรีรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-0260370 061-0260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ
8: ์คุ ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: BFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว BFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดี

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: ใจ
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: Is that good
6: ดีน่านมชัวเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
7: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: Is that good
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามละชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์
6: กอบกอบ
5: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
7: ์นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
9: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: EFM Fandom Live
12: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
13: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
12: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
14: ชิปครับ
12: ใช่อันสุดท้าย
15: ยากมากเลยอ่ะงง
12: ไส้ดิบ
16: ไส้ดิบ
17: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
12: ได้ถือว่าถูกค่ะ
15: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
18: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
19: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาเตรียมเสิร์ฟอาหารถิ่นของดีภาคใต้ขึ้นโต๊ะต้อนรับครม.สัญจรถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด บริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
14: แค่ไปทนางคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
20: ์เลอา
21: สบู่สมุนไพรเลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
22: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
21: เลอา
20: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศ
21: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
23: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยเตรียมนำอาหารท้องถิ่นเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารให้คณะรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสความอร่อยของดีจังหวัดสงขลาเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้สำหรับอาหารที่จังหวัดสงขลาจะเตรียมไว้แบ่งออกเป็นเมนูอาหารว่างร้อยหนัดประกอบด้วยต้มสามเหลี่ยมไส้ไก่หยองไข่แดงเค็มขนมไข่เตาถ่านและเมลอนทองระโนดเมนูอาหารเช้าอร่อยแรงใต้แรงอกประกอบด้วยข้าวต้มปลากระพงสามน้ำจากกลุ่มแม่น้ำทะเลสงขลาปลาท่องโกสังขยาหรือนมข้นและเค้กสวาเมนูอาหารกลางวันร้อยจังหู้ประกอบด้วยแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาสำรับสงขลาสองวัตถุดิบ GI ขนาดแท้ปลากระบอกทองหอมไปเลี้ยงผัดไข่ก๋วยเตี๋ยวถนัดสีไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวมันไก่เบตงสำรับรสแห่งไก่สายพันธุ์ใต้และลูกตาลกะทิสดไอติมไทยๆและเมนูอาหารฮาลาลประกอบด้วยซุปเนื้อฮาลาลข้าวมันไก่ฮาลาลก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรต้นตำรับและลูกตาลกะทิสดไอติมไทยๆทั้งนี้จังหวัดสงขลาบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมใช้โอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนขับเคลื่อนย่านเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลกและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสุดสัปดาห์นี้นะครับหลายสถานที่ได้มีการจัดงานและกิจกรรมที่หลากหลายให้เราได้สนุกและเพลิดเพลินกันจะมีที่ไหนบ้างติดตามในช่วงที่จ้าผัดเที่ยวครับ
24: ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้มีงานและกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมาให้คุณได้เพลิดเพลินกันเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือยามค่ำคืนที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการชมโชว์ขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมาที่มาพร้อมแสงสีเสียงและประติมากรรมแสงหยดน้ำสุดล้ำแล้วมาเดินชมการจัดแสดงเรือรบประวัติศาสตร์งานนี้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้มาต่อที่งานมหานครแฟร์2569 28สิงหาคมถึง6กันยายนงานแฟร์ที่จัดใหญ่กลางกรุงครั้งแรกที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครพบกับสตรีทฟู้ดร้านดังทั่วไทยกว่า30ร้านที่ยกทัพมาให้คุณได้ชิมกันแบบจุใจมาชมสินค้าที่ถูกใจแล้วมาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกันแบบชิวๆตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มยังไม่จบแค่นี้ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริงต้องมาต่อที่งานสัปดาห์หนังสือบุกมหานครแฟร์และปิดท้ายที่พัทยากับเทศกาลพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026เทศกาลศิลปะจากผืนทรายที่จะแปลงโฉมชายหาดหน้าเซ็นทรัลพัทยาให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะริมทะเลผสานประติมากรรมทรายแสงสีเสียงและเทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เข้าชมได้จนถึง31สิงหาคมนี้จิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าเพลินทุกงานครบทุกรสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ใครสะดวกเที่ยวที่ไหนก็แวะไปเที่ยวกันได้เลยนะครับ
25: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นดีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
26: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน
9: บู

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: กินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนส

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์ปิดมือถือแล้วหันมาพูดคุยกับครอบครัวให้มากขึ้นเพราะคนสำคัญไม่ควรถูกละเลยนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: EFM Playlist of the Week.
1: Chant of the Week. Number.
2: กลิ่นฝนเติ้น First One.

0: ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรบุกผับเถื่อนฟินแลนด์เปิดยันเช้าชงสั่งปิด5 ปีและเช้านี้ราคาทองคำร่วง 1,600 บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ดมุมก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรชุดพิทักษ์ฉากเราเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปปลุกผับเถื่อนฟินแลนด์กลางเมืองกำแพงเพชรหลังพบเบาะแสเปิดยันเช้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสั่งการไปยังชุดพิทักษ์ชากลางราวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรบุกตรวจค้นสถานประกอบการฟินแลนด์พบเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดมั่วสุมยาเสพติดโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจช่วงกลางดึกพบว่าภายในร้านยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเปิดให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาพบยาเสพติดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหลายจุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางและสิ่งของที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานพร้อมทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวและบุคคลที่อยู่ภายในสถานประกอบการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพบว่ามีการตั้งสถานบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาและความผิดเกี่ยวกับการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะรวบรวมพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: มาต่อที่สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้ประกาศครั้งเดียวเมื่อเวลา 9:08 น.ร่วงหนักรวดเดียว 1,600 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 7,150 บาทรับซื้อบาทละ 69,950 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 7,950 บาทรับซื้อบาทละ 68,553 บาท 52 สตางค์ทหารไม่ทิ้งประชาชนหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีมอบอุปกรณ์พยุงเดินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางถึงหัวบันไดบ้านติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: พอเก้าเดือนที่มั่นคงคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุดสันติสุขที่507และชุดควบคุมที่95ได้จับมือกับผู้นำชุมชนตำบลสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเดินเท้าเข้าหาประชาชนเพื่อมอบไม้เท้าช่วยพยุงแบบหนึ่งขาพร้อมถุงยังชีพให้แก่นางสีตีมือแยโตมะและนางลีมออาแวสองผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่หนึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแจกสิ่งของแต่คือการเข้าไปรับฟังปัญหาและดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานถึงเรือนชานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวลดความโดดเดี่ยวและสร้างความอุ่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมยืนเคียงข้างในทุกสถานการณ์และนี่คือหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 อิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันเสาร์ถึงไม่ได้ไปไหนไกลแค่ได้อยู่กับคนที่สบายใจก็เป็นวันดีๆแล้วนะคะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลไบแอคที
0: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: พุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
7: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นอะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
8: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่ารอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
9: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-stop
10: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า

0: is that good. ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: FM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
2: EFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกอายกยกยก
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม
6: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ด้านสำนักงานเขตป้อมปราบแจ้งขั้นตอนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทอกสอชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: ผู้ว่ากทม.ขอคนไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เสี่ยงควันพิษเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นพบ300แผงค้าเสียหายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
12: ช่วงเช้าวันนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ของถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้ยังมีกลุ่มควันภายในซากอาคารเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำควบคุมเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำโดยได้เตรียมรถแบ็คโฮและหาลือทีมวิศวกรเพื่อเปิดทางเข้าซากอาคารค้นหาต้นเพลิงแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างเสี่ยงถล่มเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บประมาณ10คน ในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครขณะที่ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายประมาณ100รายรวมกว่า300แผงค้าโดยมีผู้มาแจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือกับสำนักงานเขตแล้วประมาณ70รายส่วนการเยียวยากทม.จะพิจารณาตามระเบียบขณะที่สำนักงานเขตได้ตั้งจุดรับแจ้งความจำนงภายในวัดพระพิเรนผู้ว่ากทม.ขอผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงจากควันพิษพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเตือนมิจฉาชีพอย่าฉวยโอกาสขโมยของผู้เสียหายเพราะมีความผิดและจะมีโทษทางกฎหมายพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
7: ขณะที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือดังนี้เอกสารประกอบการยื่นคำร้องประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายสามารถยื่นคำร้องได้วันที่29สิงหาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศาลาวัดพิเรนและวันที่30สิงหาคม2569เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยหลังยื่นคำร้องสำนักงานจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครองโทร02216117ขณะที่เช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมกำชับตำรวจเฝ้าระวังการขโมยสินค้าที่เหลืออยู่ในสภาพดีโดยขอย้ำอย่าซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุและจุดต้นเพลิงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนและมาติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
13: น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตหลังทานน้ำแข็งพังถล่มและทำให้เกิดมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนสูญหายกว่า 2,400 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านสถานการณ์ตะวันออกกลางสหรัฐกู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักกับประเทศหรือองค์กรที่ยังคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านขณะที่อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันน่านน้ำและรายได้ในช่องแคบฮอร์มุสส่วนสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาตึงเครียดการเจรจาระหว่างสองประเทศประสบความล้มเหลวหลังสหรัฐเริ่มใช้มาตรการภาษี 50% กับสินค้าบางส่วนจากแคนาดาขณะที่แคนาดาตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐกว่า700รายการเริ่มมีผลบังคับใช้8กันยายนนี้นอร์เวย์เผชิญการสูญเสียครั้งสำคัญเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุ89พรรษาหลังทรงครองราชย์นานถึง35ปีขณะที่รัตโก้มาลาดิชอดีตนายพลบอสเนียเซิร์ฟผู้บังการเหตุสังหารหมู่อย่างน้อย 8,000 ศพเสียชีวิตขณะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์และดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีชื่อก้องโลกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย80ปีสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
14: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีอะตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
5: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็น Data Analyst ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
9: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ค่ะเป็นวันเสาร์สิ้นเดือนแล้วนะคะก็สำหรับท่านใดที่เดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดค่ะก็อยากจะแนะนำในเรื่องของการเช็คเส้นทางเช็คสภาพอากาศนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังฝนนั่นเองค่ะมาที่เรื่องแรกนะคะไหนๆก็อยู่ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเปิดประตูย้อนดูเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์พีระศีลผ่านผลงานศิลปะและเรื่องราวของคนสำคัญแห่งวงการศิลปะไทยค่ะที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ผลงานให้เดินดูแต่เป็นร่องรอยความเป็นมาของศิลปะสมัยใหม่ของไทยเราเลยนะคะสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศีลอนุสรณ์เนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าพระธาตุเขตพระนครตรงข้ามสนามหลวงค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศีลผู้วางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่นะคะแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยของไทยรวมถึงเป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะด้านในเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงรวบรวมเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์พีระศีลและผลงานของเหล่าศิลปินศิลปะร่วมสมัยไทยยุคบุกเบิกนะคะลูกศิษย์คนสำคัญทั้งเฟื้อหริพิทักษ์ประยูนอุรุชาดะชลูดนิ่มเสมอเขียนยิ้มสิริและศิลปินอีกหลายท่านเลยค่ะผ่านผลงานจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ที่จะแสดงอยู่ภายในนะคะและอีกมุมนึงเลยค่ะที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดนั่นก็คือห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์นั่นเองค่ะที่จะมีการจำลองบรรยากาศเข้าของเครื่องใช้เครื่องมือการทำงานในช่วงที่ท่านเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทั้งบนโต๊ะทำงานเอ่ยเก้าอี้เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับงานปั้นเหมือนได้เข้าไปนั่งดูมุมทำงานของอาจารย์ในยุคนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะยังมีหอประติมากรรมต้นแบบซึ่งเป็นอาคารที่เคยเป็นโรงปั้นหล่อและหลอมโลหะของกรมศิลปากรค่ะก่อนที่จะกลายมาเป็นพื้นที่ที่เก็บรักษาต้นแบบประติมากรรมสำคัญจากทั่วประเทศนะคะอย่างเช่นแบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่6นะคะพระประธานพุทธมณฑลนั่นก็คือพระศรีสักยัตทศยพลยานและต้นแบบพระเศียรรัชกาลที่8ค่ะรวมไปถึงหนังสือศิลปะหายากที่ตัวอาจารย์ศิลป์นะคะเคยใช้ค้นคว้านั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบเดินพิพิธภัณฑ์สัมผัสความขลังนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาชมกันสักครั้งนะคะซึ่งจะมีการเปิดให้เข้าชมฟรีเนี่ย2เดือนด้วยกันซึ่งศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นพาย้อนเวลาตามรอยศิลป์ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์โดยกรมศิลปากรค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะมาตามรอยประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและโบราณสถานสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ก็ปักหมุดกันไว้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์แบบนี้แล้วแวะมาชมกันค่ะก็สามารถที่จะเข้าชมฟรีรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะก็จะเปิดนะคะให้เข้าชมเนี่ยนั่นก็คือวันพุธถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์แล้วก็วันอังคารค่ะสำหรับเวลาที่จะให้เข้าชมก็คือตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 16:00 นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเชิญชวนนะคะท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครด้วยนะคะต่อกันเลยค่ะกับข่าวดีที่กรมทางหลวงเองก็จะมีการเปิดทดลองใช้ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วฟรีตลอด สายนะคะ25กิโลเมตรซึ่งเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะก็เริ่มเปิดทดลองใช้แล้วนะคะเป็นการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 นั่นก็คือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเป็นระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถใช้ทางยกระดับ M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรด้วยกันค่ะสำหรับการเปิดให้ทดลองใช้ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนี้นะคะจะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางลงสู่ภาคใต้นั่นเองค่ะที่สำคัญเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2สนับสนุนการขนส่งโลจิสติกการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะสำหรับจุดขึ้นลงที่เปิดให้บริการนะคะจะมี4แห่งด้วยกันค่ะนั่นก็คือแห่งแรกเนี่ยจะเป็นด่านพันท้ายนรสิงห์แห่งที่2ด่านมหาชัย1แห่งที่3ด่านมหาชัย2นะคะแล้วก็แห่งที่4เนี่ยจะเป็นด่านบ้านแพ้วนั่นเองค่ะและข้อควรรู้ก่อนที่เราจะใช้ M82 นะคะรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทนะคะขึ้นใช้ทางยกระดับ M82 นะคะก็และที่สำคัญนะคะสามารถใช้ถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติค่ะในส่วนของด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างการเปิดทดลองครั้งนี้ถือว่าเป็นการให้บริการค่ะในช่วงที่งานก่อสร้างระบบความปลอดภัยบางส่วนยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จผู้ใช้ทางจึงควรปฏิบัติตามป้ายจราจรนะคะแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะก็เรียกได้ว่า M82 เนี่ยจะเป็นการเชื่อมการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้นะคะนั่นก็คือสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมาต่อกันที่อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปเบื้องต้นค่ะว่ายังอยู่ในช่วงของที่เราเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศฝนนะคะในช่วงนี้อยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนอยู่เนาะแล้วก็ปภ.ก็มีการแจ้งเตือนว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนั่นก็คือในช่วงระหว่างวันที่25ถึง29สิงหาคมนั่นเองค่ะก็อยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับสัตว์มีพิษหนีน้ำในช่วงนี้นะคะก็สัตว์หนีน้ำมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีงูตะขาบแมงป่องค่ะซึ่งสามารถเข้ามาในบ้านของเราในช่วงที่น้ำท่วมน้ำแล้วก็มีน้ำขังนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเราถูกกัดค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสัตว์มีพิษเนี่ยอาจหนีน้ำแล้วก็เข้ามาหลบซ่อนในบ้านเราก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณมืดอับชื้นและกองสิ่งของค่ะป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้นะคะเข้าบ้านด้วยการปิดประตูหน้าต่างและอุดช่องว่างตามผนังหรือใต้ประตูเก็บกวาดกองไม้กองขยะรองเท้าและสิ่งของที่อาจเป็นที่หลบซ่อนตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบบ้านค่ะสวมรองเท้าหุ้มส้นถุงมือและใช้ไฟฉายเมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องเดินในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่ามืดนะคะตรวจสอบรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มและภาชนะก่อนใช้งานห้ามใช้มือเปล่าจับหรือว่าเขี่ยสัตว์นะคะหากพบงูตะขาบหรือว่าแมงป่องเนี่ยให้ถอยห่างแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยจับนั่นเองค่ะและที่สำคัญหากว่าเราหรือว่าคนในครอบครัวถูกกัดหรือถูกต่อยเนี่ยก็ควรที่จะตั้งสติและอยู่นิ่งนะคะลดการเคลื่อนไหวของส่วนที่ถูกกัดถอดแหวนนาฬิกาหรือว่าของรัดแน่นก่อนเกิดอาการบวมค่ะทำการล้างแผลเบาๆนะคะด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดด้วยผ้าสะอาดนั่นก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วโดยเฉพาะหากถูกงูกัดเนี่ยหรือว่ามีอาการปวดมากบวมมากหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือว่าอ่อนแรงค่ะห้ามกรีดแผลห้ามดูดพิษห้ามขันชะเนาะแล้วก็ห้ามประคบน้ำแข็งโดยตรงที่สำคัญนะคะท่องให้ขึ้นใจเลยค่ะช่วงน้ำท่วมแบบนี้อย่าชะล่าใจส่องก่อนจับตรวจสอบก่อนหยิบและรีบพบแพทย์เมื่อถูก สัตว์มีพิษกัดหรือทำร้ายนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของมลพิษของตะกั่วกันบ้างนะคะก็มาเช็คกันดีกว่าค่ะว่าตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะคะที่เป็นกลุ่มที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะสิทธิประโยชน์จากการแล้วก็การดูแลสุขภาพตามกฎหมายค่ะนั่นก็คือเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากมลพิษตะกั่วแล้วก็อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะตามพรบ ENVOCC นั่นเองค่ะกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางขาดธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมหรือผู้ที่มีภาวะทุพพโภชนาการค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้มีโอกาสรับสัมผัสผู้ที่เคยผ่านการตรวจหาระดับตะกั่วหรือว่าสารประกอบของตะกั่วในเลือดแล้วพบว่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดนั่นเองค่ะกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีโอกาสรับสัมผัสมลพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคอย่างเช่นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งตรวจพบสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมดินหรือน้ำเกินค่ามาตรฐานอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดในรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรนะคะถ้าหากว่าตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักลองห่วงคนในครอบครัวเนี่ยเข้าข่ายกลุ่มเหล่านี้ก็อย่าลืมไปติดตามสิทธิประโยชน์และการเฝ้าระวังสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะคะสำหรับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีการดูแลจากรัฐบาลภายใต้พรบ ENVOCC ซึ่งจะมีการคุ้มครองเราจะมีสิทธิ์อยู่3สิทธิประโยชน์หลักๆตามนี้เลยนะคะก็คือสิทธิที่1เนี่ยต้องรู้ข้อมูลเรามีสิทธิได้รับแจ้งข้อมูลจากต้นทางที่ก่อมลพิษเพื่อที่ตัวเราเองจะได้ระวังตัวได้ทันค่ะสิทธิที่2ได้รับการตรวจสุขภาพสามารถซักประวัติและเจาะเลือดตรวจหาตะกั่วได้อย่างต่อเนื่องนะคะสิทธิที่3ค่ะนั่นก็คือได้รับการดูแลรักษาจากหน่วยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะสำหรับเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะทุกท่านใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่ามีคนที่รู้จักทำงานคนที่เรารักทำงานคนในครอบครัวเราทำงานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยทำงานหรือว่าอาศัยใกล้กับแหล่งมลพิษเนี่ยก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะสามารถที่จะไปบอกกล่าวกันได้นะคะเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแล้วถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่เราจะได้รับการดูแลนะคะจากกฎหมายพรบ ENVOCC ที่คุ้มครองเราอยู่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันนะคะในช่วงแรกของรายการแบบนี้สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริ ริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่เราควรจะรู้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังกันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในกรณีที่เราได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นนอกจากจะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดได้แล้วเรายังสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายจากเราได้อีกด้วยนะคะสูงสุดถึง 300,000 บาทเลยแม้เราอาจจะไม่ได้อยากได้ก็ตามเพราะมันต้องแลกมาด้วยความเสียหายบางอย่างที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะแล้วเงินช่วยเหลือส่วนนี้มันคืออะไรวันนี้จะพาไปหาคำตอบกันสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐเมื่อได้รับความเสียหายพอรัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนจึงเกิดพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ.2544ขึ้นและที่แก้ไขเพิ่มเติมอีก2ฉบับในปีพ.ศ.2559และล่าสุดในปีนี้พ.ศ.2569เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วผู้เสียหายแบบไหนล่ะถึงจะได้รับค่าตอบแทนนี้หนึ่งเลยจะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะถูกแทงถูกยิงถูกทำร้ายถูกฆ่าถูกข่มขืนหรืออื่นๆซึ่งความเสียหายที่ว่านั้นอาจเป็นได้ทั้งความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจก็ได้ค่ะสองที่สำคัญก็คือกฎหมายบัญญัติว่าผู้เสียหายนั้นต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นด้วยนะคะก็คือเป็นผู้

0: ดูและค่าตอบแทนความเสียหายอื่นส่วนผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องดูตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงค่ะเช่นกรณีถึงแก่ความตายได้รับสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทค่ารักษาพยาบาลได้รับคืนเท่าที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจได้รับเท่าที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทเป็นต้นวิธีการยื่นคำขอผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมตามแบบที่กำหนดค่ะโดยสามารถขอคำแนะนำในการเขียนและยื่นได้หลายแห่งเช่นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่1ถึง4สถาบันนิติวิทยาศาสตร์คลินิกยุติธรรมในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศและสถานีตำรวจทุกแห่งหรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโทร1111กด77ค่ะส่วนระยะเวลาการยื่นสามารถยื่นคำขอได้ภายใน2ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิ์โดยพนักงานสอบสวนหรือภายใน5ปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิดต่อผู้เสียหายตรงนี้มีข้อสังเกตค่ะว่าได้มีการบัญญัติให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนนี้แก่ผู้เสียหายลงไปในกฎหมายอย่างชัดเจนเลยค่ะถึงขนาดที่ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วบันทึกรายละเอียดการแจ้งไว้ในสำนวนคดีด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายสบายใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับทราบและไม่พลาดสิทธิ์นี้อย่างแน่นอนและอย่างที่บอกไปค่ะว่านอกจากผู้เสียหายแล้วทายาทซึ่งได้รับความเสียหายก็สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนที่ว่านี้ได้เช่นกันค่ะแล้วทายาทนี้หมายถึงใครบ้างกฎหมายกำหนดว่าได้แก่ผู้บุพการีผู้สืบสันดานคู่สมรสหรือบุคคลใดๆซึ่งให้อุปการะหรืออยู่ในอุปการะของผู้เสียหายที่สำคัญทายาทนั้นต้องเป็นทายาทซึ่งได้รับผลกระทบจากความเสียหายด้วยนะคะซึ่งภายหลังจากที่ได้ยื่นคำขอไปแล้วคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาก็จะพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนและเบิกจ่ายแก่ผู้เสียหายต่อไปค่ะจะยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงอย่างคดีที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะเคสนายป๋องและนายธงที่ก่อเหตุฆ่าฝังดิน2พี่น้องชาวรัสเซียและ3พ่อแม่ลูกคนไทยหรืออย่างคดีไฟไหม้โรงเบียร์นาราดพร้าวทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายที่เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทตามกฎหมายนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่การช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายนะคะแต่นี่คือความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่รัฐต้องดูแลประชาชนและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสังเกตดีๆจากชื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เพียงแต่ผู้เสียหายในคดีอาญาเท่านั้นนะคะที่รัฐให้ความช่วยเหลือยังมีจำเลยที่ตกเป็นแพะไม่ได้กระทำความผิดที่รัฐให้ความคุ้มครองอีกด้วยนอกจากนี้ตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดฉบับที่3ยังรวมถึงผู้ต้องหาที่ไม่ได้กระทำความผิดด้วยค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดการขอรับเงินช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปเป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระน่ารู้กฎหมายในวันนี้และพบกันใหม่ใน EP หน้ากับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะที่มาพูดคุยนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปี2569กันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการสั่งการในที่ประชุมค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วนะคะไม่ให้การยื่นเอกสารหรือว่าหลักฐานสร้างภาระเกินความจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้หน่วยงานประสานแล้วก็ตรวจสอบกันเองไม่ควรให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกนั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็มีมติอนุมัติงบกลางนะคะจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนปี2569นี้นะคะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจำและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอนั่นเองค่ะและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมนั่นก็คือ1เลยนะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ 2นะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะรวมจำนวน 69,971 ครัวเรือนนั่นเองค่ะและอัตราที่3นะคะกรณีที่3นั่นก็

คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะนอกจากนี้ท่านก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยเนี่ยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการนะคะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569ในภาคส่วนของรัฐบาลค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว่าทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะประจำปี2569ซึ่งโครงการนี้เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซันล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลแย้มนะคะออกมาว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบหลังบ้านเหลือแค่เคาะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่ะโดยได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมคาดการนะคะว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะให้จำนวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย1ล้านสิทธิ์ด้วยกันจากจำนวนเดิมที่ตั้งไว้นั่นก็คือ 500,000 สิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินนะคะวงเงิน 3,500 ล้านบาทค่ะและเบื้องต้นของโครงการที่ได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือส่วนลดค่าที่พัก 50% รัฐบาลก็คือจะช่วยสนับสนุนค่าห้องพักเนี่ย 50% ประชาชนจ่ายเองอีก 50% รัฐสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์นักท่องเที่ยว1คนสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุด5สิทธิ์ด้วยกันคูปองดิจิทัล500บาทต่อสิทธิ์นะคะรับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งจะใช้จ่ายเป็นค่าอาหารร้านค้าท้องถิ่นทัวร์วันเดย์ทริปรถเช่าสินค้าโอท็อปและบริการสุขภาพนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็น1โครงการนะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะคะต่อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะ10วันเต็มชวนมาเดินเล่นมหานครแฟร์ครั้งที่1นะคะที่จะจัดขึ้นเอ้าไม่ใช่จะจัดขึ้นสิจัดไปแล้วก็คือวันที่28สิงหาคมวันแรกนะคะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่6กันยายนค่ะที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการจัดงานมหานครแฟร์ครั้งที่1ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหกรรมช็อปชิมชิลที่รวมของน่าสนใจมาไว้แบบครบจบในงานเดียวนะคะทุกท่านที่ไปงานนี้ก็จะได้พบกับสินค้าคุณภาพแฟชั่นของใช้หลักสไตล์นะคะแล้วก็ของกินร้านเด็ดให้เดินชิมกันเพลินๆเลยค่ะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะเริ่มแล้วค่ะแล้วก็จะดำเนินการไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้สำหรับท่านใดนะคะที่จะเดินทางไปนะคะก็แนะนำนะคะเป็นรถโดยสารดีกว่านะคะก็สามารถที่จะเดินทางรถโดยสาร MRT 3ยอดแล้วเดินไปลานคนเมืองอันนี้ก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะและปิดท้ายกันที่เรื่องของน้องทหารกองประจำการกันดีกว่านะคะหลายท่านอาจสงสัยว่าน้องทหารกองประจำการเนี่ยเมื่อมาอยู่ในกองทัพบกนะคะเราดูแลน้องอย่างไรบ้างล่าสุดค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะน้องๆทหารกองประจำการในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีช่องทางอาชีพเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ากองทัพภาคที่2เนี่ยเขาได้มีการผนึกกำลังจัดหางานโคราชและ IM Japan เป็นงานที่เป็นการที่ยกระดับทักษะทางทหารกองประจำการสู่โอกาสฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการเสริมประสบการณ์สร้างทักษะต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงหลังปลดประจำการให้กับน้องๆทหารกองประจำการนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีทางด้านของพลโทปิยพลทิติวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดหางานให้กับน้องทหารกองประจำการกองทัพภาคที่2นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าช่องทางการเสริมสร้างทักษะต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงให้กับน้องๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างโอกาสด้านอาชีพรายได้ให้กับทหารกองประจำการก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานประสบการณ์ในระดับสากลเพื่อที่ตัวน้องเองเนี่ยจะได้นำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาตนเองสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวรวมถึง
ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเห็นไหมคะคุณผู้ฟังบุตรหลานของท่านนะคะลูกหลานของท่านเนี่ยที่ได้เข้ามาเป็นฐานกองประจำการกับกองทัพบกเนี่ยเรียกได้ว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดเลยนะคะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยใส่ใจในใส่ใจดูแลกำลังพลในทุกระดับชั้นเลยค่ะก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วนะคะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนาการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านอ่อนนุชหญิงวัย70ปีเสียชีวิตสันนิษฐานต้นเพลิงจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
5: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวล
5: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ว้ฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
9: นายณัฐพงษ์เริงปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าระบบสีน้ำเงินที่ตนเองออกมาสื่อสารค่านิยามที่สั้นที่สุดคือระบบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบบประชาธิปไตยคือระบบที่ต้องการถ่วงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันคือองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสว.ที่ถูกจัดตั้งขึ้นหรือโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นว่าระบบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่และการแสดงความคิดความเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมามีหนังสือเล่มนึงที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพชัดว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินรวบทั่วประเทศนายณัฐพงษ์ยังแสดงความเห็นอีกว่านักวิเคราะห์หลายคนมองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่จะเอาผิดกับคนโกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่มาจากสว.ชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในสำนวนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยนายณัฐพงษ์ระบุว่าหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่เรื่องของการชี้มูลความผิดแต่กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าควรเชื่อได้ว่ามีการโกงสว.เกิดขึ้นหน้าที่ของกกต.คือการส่งสำนวนให้ศาลฎีกาดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างน้อยๆกกต.ก็เลื่อนออกไปเป็นวันที่14กันยายนก็จะได้ใช้โอกาสเวทีนี้ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากยิ่งขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 9:50 นได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านปาลัดหมู่ที่1ตำบลควนอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อปาลัดปานเรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมจัดชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะได้รับการยืนยันและคลี่คลายขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:15 นบริเวณเกาะกลางถนนในพื้นที่บ้านบ่อทองหมู่6ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยจึงได้เข้าดำเนินการปิดกั้นเส้นทางบริเวณ4แยกตอนยางถึง3แยกบ่อทองเพื่อความปลอดภัยและให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ดยล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและทำลายวัตถุต้องสงสัยเป็นที่เรียบร้อยส่วนที่กรุงเทพมหานครเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารพาณิชย์ซอยอนุรัตน์27แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงสถานที่เกิดเหตุเป็นที่พักอาศัยลักษณะอาคารพาณิชย์4ชั้นปลูกติดกันจำนวน9คูหาต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1ของคูหาที่3เพลิงลุกไหม้รถจักรยานยนต์ลุกลามเข้าอาคารพาณิชย์เสียหายทั้งหมด4ชั้นรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงจนสงบสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นเพศหญิงอายุ70ปีเสียชีวิตภายในห้องครัวบริเวณชั้นที่1และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ราย
10: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน
9: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องส

เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: สวัสดีวันเสาร์ขยับร่างกายมาทำความสะอาดและจัดบ้านใหม่จะช่วยให้บ้านน่าอยู่และจิตใจแจ่มใสขึ้นได้นะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 4
3: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM Playlist of the Week
5: Highest Climber
6: Number 4
7: จำได้ว่าลืมวิลเลียมจักรพรรดิ

0: ็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์พาช่างพาพาไปมูงานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Etam ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: EFM on Tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยก
4: FM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อายกอายกยกยก
5: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะปภ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ขณะที่กรมชลประทานติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงปลอดภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ลองทาต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกทา
3: ปภ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคอีสานที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นอกจากนี้มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้3จังหวัดที่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
3: ขณะที่กรมชลประทานเฝ้าระวังฝนเพิ่มจนถึง2กันยายนนี้อ่างเก็บน้ำลุ่มเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำกว่า 9,600 ล้านลูกบาทเมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์คุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระยะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนจึงได้กำชับให้หน่วยงานของกรมชลประทานทั่วประเทศเตรียมความพร้อมในการรับมือโดยพบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำประมาณ 94,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 165% ของความจุอ่างโดยรวมขณะที่4เขื่อนหลักในลุ่มเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแพน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำโดยรวมกว่า 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 161% ของความจุอ่างโดยรวมโดยสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยยังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมน้ำโดยกรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนด้วยการควบคุมการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพร้อมกับการทยอยปรับระดับน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนและพอฝนตั้งกลรายกันค่ะ
3: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย633รายโดยในจำนวนนี้เป็นเหยื่อในฝั่งของเนปาล626รายอีก7รายเป็นผู้เสียชีวิตในฝั่งอำเภอจีหลงของทิเบตด้านหน่วยงานบรรเทาพิบัติภัยของเนปาลได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยราว 4,000 รายแต่ยังคงมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 2,426 รายในเนปาลโดยเป็นชาวต่างชาติมากถึง517รายและผู้สูญหายในทิเบตอยู่ที่554รายขณะที่รัฐบาลจีนรายงานระดับน้ำในทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางเศษซากดินถล่มในทิเบตมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งและยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบ
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: BFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: อังคารคลุมโปง
2: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูว่าพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
3: ่
2: ะ
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอก
5: สวัสดีวันเสาร์วันสุดท้ายของเดือนแล้วลองทบทวนดูว่าเดือนนี้มีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็จดไว้เป็นพลังบวกให้ตัวเองสู้ต่อไปในเดือนหน้านะคะ
6: EFM Playlist Nonstop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
2: ฮ้อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
8: ฮะอินอะไรนะ
7: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
9: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
10: กินโนสปูน

0: ของแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้ว่าชัชชาติเตือนประชาชนเลี่ยงพื้นที่รอบคลองถมแนะสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ส่วนสารพิษยังไม่น่าเป็นห่วงจะครู่มาติดตามค่ะ
11: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผู้ว่าชัดชาติอัปเดตไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ควันพิษยังไม่น่ากังวลพบว่าปัญหาหลักเป็นฝุ่น PM2.5 สูงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายชัดชาติสิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายพร้อมเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีไฟคุกกรุ่นและจุดความร้อนบางส่วนยังอยู่ภายในอาคารซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮลเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและดับไฟบริเวณด้านในได้โดยจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักและสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษผู้ว่าชัดชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจวัดเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษอยู่ในระดับน่าเป็นห่วงโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ประมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีควันและฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเรื่องของฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังได้นำโดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้ามาช่วยตรวจสอบจุดความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนที่แสดงจุดเสี่ยงจุดความร้อนและทิศทางลมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: และล่าสุดเมื่อเวลา 14:45 นาทีที่ผ่านมารับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มีการปะทุซ้ำขึ้นมาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการควบคุมเพลิงกรมทรัพย์สินทางปัญญาเผย7เดือนแรกปี2569ปราบสินค้าปลอมไปแล้ว512คดียึดของกลางกว่า 1.84 ล้านชิ้นพร้อมกับเตรียมทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นในเดือนกันยายนนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์เข้าตรวจสอบตั้งแต่แหล่งผลิตแหล่งนำเข้าแหล่งเก็บและแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยผลการปราบปรามเจ็ดเดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจับกุมได้กว่า512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทเฉพาะการปราบปรามตลาดออนไลน์มี140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทสินค้าที่พบส่วนใหญ่เป็นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่ยนต์ส่วนพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่สามารถทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมทั้งกาแฟเครื่องดื่มโกโก้น้ำยาปรับผ้านุ่มเครื่องสำอางแชมพูยาสีฟันและน้ำมันเครื่องซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าไม่ได้มาตรฐานและอาจมีสารเคมีตกค้างและยังตรวจยึดสินค้าแบรนด์เนมปลอมเช่นนาฬิกากระเป๋าเสื้อผ้าและเครื่องประดับในพื้นที่ศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งกรุงเทพมหานครเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีและภูเก็ตทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ใช้ไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าปลอมพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจถูกกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและนักลงทุนมาวินพานุรักษ์รายงาน
7: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
0: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: ไอโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่บ่ายวันเสาร์จะเหงาได้ไงครับผม 3:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นครับอยู่กับผม DJ พีมและนี่คือ EFM Playlist of the Week ครับวันนี้เนี่ยถึงตัวจะไม่ได้อยู่หน้าไมค์แต่ใจยังอยู่กับเธอเสมอนะครับผมรักนะจุ๊บๆนี่อะไรครับเนี่ยก่อนไปลุยการคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ครับผมฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับแน่นอน 2 ชั่วโมงนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันคุณผู้ฟังว่า 20 ผลงานเพลงครับผมที่ถูกนำมาสร้างเป็น playlist มากที่สุดของ EFM94เรามีเพลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเบรกแรกไปกันก่อนทั้งหมด4เพลงเลยคุณผู้ฟังครับผมขออนุญาตเริ่มที่อันดับที่20ครับเพลงนี้ลงมาจากอันดับที่17ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่กับเรามา4สัปดาห์ต่อเนื่องครับผลงานเพลงจากซาร่าซาโลล่ากับหน้าที่ฉันครับและ19ครับผมเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่20No One Else ร่วมกับน้องคอปเปอร์จากวงบัสกับคนคนนี้เป็นของคุณครับ18ครับผมผลงานเพลงนี้ลงมาจากอันดับ16คุณผู้ฟังอยู่กับเรามายาวนานถึง10สัปดาห์ครับล่าสุดจากพี่ส้มมารีอย่างหนังทุนต่ำครับและอันดับ17ครับผม New Entry เพลงแรกของเราครับผมมาแล้วนุชครับผมเตรียมตัวได้เลยคุณผู้ฟังจากพี่เป๊กผลิตโชคกับอาฟกัดอยู่ครับผม
7: Number 20

0: จบไปอีก3อันดับนะครับคุณผู้ฟังกับอันดับ16 15และ14ครับผม1ผลงานเพลงแรกครับอันดับ16นะคุณผู้ฟังจากพี่โจอี้ภูประสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์สุวรรณการนะครับอย่างหม้อหุงข้าวครับเพลงนี้เนี่ยดีกรีของเขาคือเคยติดท็อป3มาแล้วนะคุณผู้ฟังอันดับสูงสุดคืออันดับ3เลยนะครับผมชอบมากกับเพลงน่ารักมากๆนะครับและอันดับ15ครับมาแล้วคุณผู้ฟังกับ1ผลงานเพลง New Entry เพลงแรกเพลงที่2แล้วของเรานะครับผมจากน้องนุ้นนิวฟีเจอริ่งกับพี่โบกี้ไลออนนะโอ้โหเข้ามาสัปดาห์แรกในอันดับที่15ครับผมขอนเข้ามาเยอะมากๆใน New Release ครับมาจนได้นี่คือผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคาตาครับเป็นหนึ่งเพลงที่น้องนิวบอกว่าโอ้โหคือฟูลฟิลแล้วได้ร้องเพลงฟีเจอริ่งกับศิลปินหญิงที่ชื่นชอบนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากเพลงนี้จากน้องนิวไว้ด้วยและอีกหนึ่งเพลงครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ามาเป็น New Entry ครับผมสัปดาห์นี้ขยับขึ้นจากอันดับ18สู่14ครับ1ตัวแทนจากขาอินดี้อัลเทอร์เนทีฟร็อกคุณผู้ฟัง The White Haircut ครับผมมากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าไม่อยากทำให้ลำบากใจครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับอันดับ13 12และ11นะจ๊ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Is that good?
6: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันโดนดีนะ
5: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
6: ต้องดีนะ
7: ดีนะ
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: Is that good?
6: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันโดนดีนะ
5: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
6: ต้องดีนะ
7: ดีนะ
9: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: EFM on tour พร้อม3 4
14: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
15: ๆ EFM on tour
16: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
14: อายกอายกยกยก
16: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
17: สวัสดีวันเสาร์การนวดผ่อนคลายหลังจากทำงานหนักตลอดทั้งสัปดาห์จะช่วยลดความตึงเครียดจากร่างกายได้นะครับ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดย
18: อาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
19: EFM Playlist of the Week
20: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
0: กลับมาลุยกันต่อครับผมกับอันดับ13 12และ11คุณผู้ฟังครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับอันดับที่13ก่อนเลยผลงานเพลงนี้ครับผมเป็นอีกหนึ่งเพลง New Entry ของเราคุณผู้ฟังและไม่ใช่ New Entry ธรรมดาด้วยนะฮะเพลงนี้เนี่ยยังเป็น Highest Entry of the Week ด้วยคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงที่มีการเข้ามาอันดับสูงสุดของเราครับผมในอันดับที่13ครับประกอบซีรีส์เรื่องอรุณรุ่ง The Age of Horizon ครับคุณผู้ฟังใส่ความยินดีกับองศาทิทัศน์ด้วยกับหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าแสงแรกครับผมสำหรับแฟนๆองศาทิทัศน์แล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจุใจกันแน่นอนกับอันดับนี้ต่อที่อันดับที่12ครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ดังมากๆแล้วก็ดีมากๆตอนนี้เขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาที่โอ้โหมูดคอนทราสต์กันกับเพลงนี้มากแต่ว่าเชื่อว่าเพลงนี้ก็ยังอยู่ในใจของใครหลายคนแน่นอนครับเอเชียเซเว่นคุณผู้ฟังไม่แบ่งใครครับแอบอยากให้ลองไปดู MV กันด้วยคุณผู้ฟังซึ้งมากดีมากน่ารักสุดๆเคมีดีเวอร์นะครับและต่อเนื่องกับอันดับ11คุณผู้ฟังน่ารักน่ารักกันต่อครับผมกับผลงานเพลงจากเมืองซิริอัสเบคอนนะครับผมฟีเจอริ่งกับน้องกรจาก Proxy ครับกับคุณจะชอบผมใหม่เดี๋ยวไปลุยกันเลยกับ3เพลง
21: Number 13 Highest Entry

0: Number 11.
1: Okay, gone. ครับพี่อยู่เรื่องแล้วว่ะ

0: ตอนนี้คือครึ่งแรกของ EFM Playlist of the Week ครับผมคุณผู้ฟังจากอันดับ20สู่อันดับที่11ครับผมและจบไปเมื่อกี้คุณจะชอบผมหมายจากเมือง Serious Bacon Featuring กับน้องกรจาก Proxy นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ10อันดับ Top 10ในชั่วโมงหน้าครับผมแล้วก็แน่นอนมารอลุ้นกันครับผมว่าใครจะเป็น Highest Climber of the Week และใครจะได้เป็น Champ of the Week ในสัปดาห์นี้ครับก่อนจากกันไปในชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์เดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันสักครู่เดียวจ้า
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Fandom Life
4: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
5: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำหรับโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
4: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
6: ชิปครับ
4: ใช่ๆๆอันสุดท้าย
7: มากมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
8: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
4: ได้ถือว่าถูกค่ะ
7: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ยืนยันว่าคลองถมเซ็นเตอร์จะกลับมาเปิดอีกหรือไม่รอประเมินความคุ้มค่าส่วนปมวางเพลิงไล่ที่ยังคงไม่มีเหตุผลพอสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ค้าแผงลอยที่วัดพระพิเลนส่วนอนาคตคลองถมเซ็นเตอร์รอประเมินความคุ้มค่าส่วนโครงสร้างของอาคารมีประกันภัยคาดว่าชดเชยตามเงื่อนไขคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่และได้พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจคลองถมเซ็นเตอร์หลังโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้โดยยอมรับว่าเจ้าของธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้ประชาชนมานานหลายสิบปีส่วนจะกลับมาเปิดตลาดอีกหรือไม่ต้องมีการพูดคุยและประเมินความคุ้มค่าท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าออนไลน์สำหรับผู้ค้าแผงลอยที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้ทำประกันภัยทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐได้ตั้งจุดลงทะเบียนแบบ One Stop Service ที่วัดพระพิเลนตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อรับแจ้งรายละเอียดและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ค้าและร้านค้าที่ได้รับความเสียหายสามารถขอเข้ารับเงินช่วยเหลือบางส่วนได้ส่วนกระแสข่าวมีการวางเพลิงเพื่อไล่ที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีเหตุผลพอที่จะต้องทำเช่นนั้นพร้อมขออย่าตั้งสมมติฐานที่บั่นทอนจิตใจผู้ประสบภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ขณะที่เจ้าของคลองถมเซ็นเตอร์ระบุว่าอาจไม่มีตลาดนี้อีกหลังอาคารยุบตัวได้รับความเสียหายส่วนโครงสร้างมีประกันภัยคาดว่าจะมีการชดใช้ความเสียหายตามเงื่อนไขพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่301โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวฝ่ายปกครองบ้านหนองบัวและโรงเรียนบ้านหนองบัวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะกับประชาชนพื้นที่บ้านหนองบัวหมู่6ตำบลแม่โอสุอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากจำนวน9ครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบ้านเรือนนั้นตั้งอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเมยพร้อมทั้งมีการมอบถุงยังชีพยาเวชภัณฑ์และน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเมยนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ใกล้กับเข้าสู่สภาวะปกติดังนี้หน่วยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจุฬาตากครับ
6: ประชาชนชาวนอร์เวย์หลายพันคนออกมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าพระราชวังเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ที่เสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้ขณะที่มีพระชนพรรษา89พรรษาหลังจากทรงครองราชมายาวนานถึง35ปีโดยประชาชนต่างนำช่อดอกไม้การ์ดข้อความและธงชาติมาวางไว้หน้าพระราชวังขณะที่รัฐบาลประกาศช่วงเวลาไว้ทุกแห่งชาติไปจนถึงพระราชพิธีพระบรมศพซึ่งยังคงไม่ได้กำหนดวันสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์เสด็จขึ้นครองราชในปี2534และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัญลักษณ์ของนอร์เวย์ที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างตลอดระยะเวลาหลายสิบปีพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของประชากรและความหลากหลายทางสังคม
9: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
15: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
16: Inspiration
14: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
17: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
18: EFM Playlist of the Week
19: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
20: Welcome back กับ EFM Playlist of the Week ครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้เราเข้าสู่10อันดับท็อป10กันแล้วนะครับก่อนไปลุยกันต่อฝากไว้ครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับเมื่อกี้จบไปอันดับที่20ถึง11นะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่เข้ามาเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้มาลุยกันต่อดีกว่ากับอันดับ10สู่อันดับ1ในชั่วโมงนี้ครับเริ่มกันก่อนเลยที่อันดับ10ครับคุณผู้ฟัง1ผลงานเพลงจากเพอร์พีชครับผมอยู่กับเรามา10สัปดาห์แล้วเป็นเพลงที่คนตราว่าเขาคือเพลงที่เศร้าที่สุดแล้วที่ออกมาในปีนี้คุณผู้ฟังโอ้โหเบอร์นั้นเลยนะกับผลงานเพลงใหม่ครับผมยังไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับและเสียงของเล็กคือทำถึงมากๆในเพลงนี้ต่อไปครับอันดับที่9 1ผลงานเพลงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมเขาเป็น new entry ของเรานะคุณผู้ฟังแล้วก็สมมงมากๆครับสัปดาห์นี้จากอันดับ10ขึ้นมาสู่อันดับ9ครับผมจากพี่ๆวงเมอร์ฟิชเชอร์วิ่งกับ Black Heart 1เพลงที่โปรดิวเซอร์หรือยังต้นหนบอกเลยว่าเพลงนี้จำขึ้นใจมากๆนะครับผมนี่คือขึ้นใจครับคุณผู้ฟังแล้วไปกันต่อกับอันดับ8ครับผมผลงานเพลงจากพี่ปามี่ครับเพลงที่มีการโปรโมทได้ยอดเยี่ยมมากๆทายชื่อเพลงถูกให้ปลา1ตัวนะครับผมนี่คือหลุมอากาศคุณผู้ฟังอยู่กับเรามาแล้ว5สัปดาห์ครับและอันดับ7ครับผมนี่แหละ Highest Climber of the Week ของเราครับผมผลงานเพลงจากน้องๆวง Bus Because of You and Shine ครับขึ้นมาจากอันดับ13สู่อันดับ7ไต่ขึ้นมา6ขั้นด้วยกันคุณผู้ฟังกับเพลงนี้มีชื่อว่ารักมักยากจ้า
21: Number 10

0: ลุยกันต่ออีก3อันดับครับคุณผู้ฟังกับอันดับ6อันดับ5และ4ครับตอนนี้เข้าใกล้ท็อป3กันมากๆแล้วเริ่มกันที่อันดับ6ก่อนเลยครับผลงานเพลงจาก Fellow Featuring กับน้องอายครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยขึ้นมาในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งใหม่ครับผมจากอันดับ8สู่อันดับ6อยู่กับเรามา3สัปดาห์ครับกับเพลงนี้มีชื่อว่า Bloom ครับและอันดับ5ไปต่อกันเลยคุณผู้ฟังเพลงนี้เคยติดท็อป3มาแล้วและเป็น1เพลงที่ไวรัลมากๆกับคอนเทนต์ใน TikTok ตอนนี้ผลงานเพลงจาก Proxyนี่คือขี้แง่หรือว่า Boys Don't Cry ครับและอันดับ4กันต่อเนื่องเลยคุณผู้ฟังเพิ่งมีเวอร์ชันใหม่ออกมาที่เป็นเวอร์ชันฟีเจอริ่งกับพี่โจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแล้วก็โอ้โหให้ความละมุนให้ความแหวกแนวไปอีกขั้นหนึ่งของเพลงนี้เลยเรียกว่าหูเคลือบทองกันเลยคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่โบกี้ไลออนครับผมลงมานิดนึง1อันดับจาก3สู่4ครับผมนี่คือนาฬิกาสายจ้ะ
1: Number 6

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์สวัสดีวันเสาร์วันนี้ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วนะลองหาหนังสักเรื่องหรือซีรีส์ที่อยากดูมาเติมพลังในวันหยุดกันเถอะ
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
9: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: กินเนอะอร่อยอูมามิแนวฟินต้องกินเนอะ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
5: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
6: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
2: กลับมาลุยกันต่อกับ EFM Playlist of the Week ครับคุณผู้ฟังตอนนี้เข้าสู่3อันดับท็อป3กันแล้วครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเพลงไหนจะครองแชมป์ of the week ไปและแน่นอนครับใครจะได้เป็นแชมป์ of the month ประจำเดือนสิงหาคมด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนเริ่มกันที่อันดับที่3ก่อนเลยครับผลงานเพลงนี้คุณผู้ฟังลงมาจากรองแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นหมายความว่าคนที่จะไปชิงแชมป์เนี่ยเป็นคนใหม่นะครับผมผลงานเพลงนี้จาก Freehand ครับคุณผู้ฟังแชมป์เก่า2สมัยของเราครับอย่างเมื่อถูกค้นพบครับมาเราไปลุ้นอันดับ2กันต่อเลยดีกว่ารองแชมป์สัปดาห์นี้จะเป็นเพลงที่เคยเป็นแชมป์หรือจะเป็นเพลงไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยครับขึ้นมาจากอันดับ4ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้รองแชมป์ของเราครับผลงานเพลงจากวิลเลียมจักรพรรดิครับผมกับจำได้ว่าลืมครับผมนั่นหมายความว่าแชมป์ออฟเดอะวีคและแชมป์ออฟเดอะมันธ์ของเราเดี๋ยวมาเข้าเขาแบบยิ่งใหญ่กันอีกสักรอบจ้า Number 3

0: ไปลุยกันเลยครับกับผลงาน Champ of the Week ครับผม5สัปดาห์ต่อเนื่องครับผมและแน่นอน Champ of the Month ประจำเดือนสิงหาคมขอแสดงความยินดีกับกลิ่นฝนจากเติ้น First One
1: Champ of the Week Champ of the Month ประจำเดือนสิงหาคม Number 1

0: และนี่คือ EFM Playlist of the Week ประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปตอนนี้ตัว DJ พิมอยู่ outing นะครับผมขอส่งเสียงมาก่อนละกันแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยกลับมาเจอกันแล้วสดๆนะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์สามารถเจอกับพิมได้อีกทีนะคุณผู้ฟังกับ EFM New Release นะครับผมมีเพลงใหม่รอให้ฟังกันอยู่เพียบเลยวันนี้ทิ้งท้ายไปครับผมขอบคุณด้วยกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับผมขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้ครับและนี่แหละคือ EFM Playlist of the Week ครับผมใส่ความดีครั้งนึงให้กับกลิ่นฝนจากเติ้ล First One และแฟนๆของเติ้ล First One ทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ EFM on tour พร้อม
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อายกอายกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: 3 2 1 Sellด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
14: wow.
13: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
15: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
12: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: คลองถมเซ็นเตอร์เพลิงปะทุซ้ำในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ระดมกำลังฉีดน้ำระงับเหตุชาวบ้านได้กลิ่นสารเคมีคลุ้งทั่วบริเวณขณะที่ผู้ว่าชัดชาติแนะประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 เตือนผู้ประกอบการอย่าเพิ่งเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินหลังโครงสร้างอาคารทรุดตัวยังคงไม่ปลอดภัยพร้อมเร่งหาคำตอบปมสปริงเกอร์ไม่ทำงานพบมีผู้บาดเจ็บ11คนร้านค้าเสียหาย300แผงด้านผู้ประกอบการโอดไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์หนักสุดในรอบ30ปีสินค้าเสียหายนับล้านพร้อมตั้งคำถามเหตุใดยังเกิดไฟไหม้ทั้งที่ร้านค้าสับคัทเอาตั้งแต่ช่วง2ทุ่มวอนเร่งหาสาเหตุสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือยื่นเอกสารสำคัญพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายตั้งแต่วันที่29สิงหาคมสอบถามโทร02-281-6117 ด้านนายกรัฐมนตรีพูดคุยให้กำลังใจเจ้าของแผงค้าที่ได้รับความเสียหายที่คลองถมเซ็นเตอร์จะกลับมาเปิดได้อีกหรือไม่ต้องรอการประเมินความคุ้มค่าย้ำอย่าซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายส่วนกระแสข่าววางเพลิงไล่ที่ไม่มีเหตุผลพอส่วนสาเหตุรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบพลพีวรสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางไร้ใบอนุญาตพบเคยถูกจับยังคงเปิดซ้ำมีนักเที่ยวนับร้อยซ้ำยังพบยาเคพร้อมหลอดสำหรับเสพของนักเที่ยวเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีพ่อเมืองกำแพงเพชรสั่งลุยกลางดึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรชุดพิทักษ์ชาวกังราวเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปบุกผับเถื่อนฟินแลนด์กลางเมืองกำแพงเพชรหลังพบเบาะแสเปิดยันเช้าฟันข้อหาขายเกินเวลาพบยาเสพติดนักเสพอุปกรณ์เสพเกลื่อนตรวจปัสสาวะนักเที่ยวเจอผู้เสพอื้อพร้อมสั่งปิด5ปีกกต.ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.14กันยายนนี้หลังรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนและมีการขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาผู้นำฝ่ายค้านเปิดกิจกรรมหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบชูประเด็นวิกฤตความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองและกลไกตรวจสอบพร้อมเจาะลึกข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ซึ่งยังคงมีหลายประเด็นที่สังคมติดตามคำตอบปภ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้แอดคาราบาวใจถึงประกาศมอบเงินสด1ล้านบาทให้เนเน่เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางหลังสร้างปรากฏการณ์คว้าโกลเด้นบัสเซอร์ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โพสต์ชื่นชมศักยภาพด้านดนตรีเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กไทยพร้อมส่งกำลังใจให้พิชิตชัยชนะ AGT 2026มกุฎราชกุมารโฮกุลเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทันทีหลังสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะที่พระชนมายุ89พรรษาโดยทรงครองราชนาน35ปีประชาชนชาวนอร์เวย์ทั่วประเทศร่วมถวายความอาลัยและยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งทะลุ600รายมีผู้สูญหายกว่า 2,400 คนขณะที่สื่อจีนรายงานระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในทะเลสาบในทิเบตยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบ
4: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
4: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรันThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: รอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
2: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
6: ์กอบกอบ
5: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
7: ์คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: พร้อม3 4
10: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะโยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยก
11: ๆ EFM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อายโยอายโยกโย
3: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สวัสดีวันเสาร์หากกำลังมองหาวิธีพักผ่อนลองใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือเดินเล่นในสวนดูนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
14: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
15: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
5: นี่ๆแมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้อง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
8: ฮะอินอะไรนะ
7: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
9: ินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
10: กินโนสปูน
11: Is that good?
12: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
13: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: มแชร์ข่าวเช้า
5: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
11: EFM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อายกอายกยกยก
12: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
15: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
4: ในเคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้ต้องบอกว่าช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาที่คลองถมเซ็นเตอร์เกิดการปะทุไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ตามข่าวตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มกว่าๆของเมื่อคืนนี้จะเห็นว่ามีการรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ไหม้แล้วก็ดับพอประมาณ5 ทุ่มไปปลายจะเที่ยงคืนปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้กว่าจะดับได้อีกทีหนึ่ง5 ทุ่มของวันนี้นะคะปรากฏว่าพอช่วงบ่ายของวันนี้ทั้งที่ฝนก็ตกโปรยปลายมาก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเข้าใจว่าด้านล่างน่าจะเป็นบริเวณพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกมือถือหรือแม้แต่สารเคมีตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้เพราะกลัวว่าโครงสร้างอาคารที่เป็นเหล็กเมื่อโดนความร้อนมากๆเนี่ยมันอาจจะยุบตัวเข้าด้านในก็เลยทำให้การเข้าไปให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากต้องมีการประเมินความเสี่ยงให้กับเจ้าที่ดับเพลิงต้องค่อยๆเข้าไปประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าบางจุดนั้นน้ำอาจจะไปได้ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะตามรายงานคือทันทีได้รับแจ้งสถานีดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุรถดับเพลิงคันแรกมาถึงภายใน5 นาทีแต่กว่าจะควบคุมเพลิงได้ใช้เวลานานมากเพราะว่ามีอาคารมีร้านรวงต่างๆเนี่ยบังทำให้น้ำเนี่ยฉีดเข้าไปไม่ถึงด้านในดังนั้นก็อาจจะมีโอกาสคุขึ้นมาได้อีกเราคงต้องเฝ้าระวังต่อนะคะเพราะบริเวณนั้นนี่แหล่งชุมชนคือแน่นมากแล้วก็โอ้โหร้านรวงเยอะไปหมดวันนี้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนกันช่วงนี้บริเวณใกล้เคียงแถวนั้นเรื่องของคุณภาพอากาศตอนนี้อันตรายมากผู้ว่าเนี่ยลงพื้นที่นะคะจริงๆลงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์พูดถึงข้อกังวลทั้งเรื่องควันเรื่องสารพิษเรื่องฝุ่น PM 2.5 บริเวณโดยรอบเนี่ยวัดได้ประมาณ630 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีเหตุจำเป็นและถ้าต้องอยู่บริเวณนั้นบังเอิญต้องผ่านให้เร็วที่สุดและถ้ามีความจำเป็นต้องอยู่บริเวณนั้นหน้ากาก N95 จะช่วยได้นะคะตอนนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังซึ่งตอนนี้มีการติดตามเรื่องของแนวโน้มพวกทิศทางลมว่าจะพัดไปทางไหนเบื้องต้นรายงานบอกว่าน่าจะพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครจึงอยู่ระหว่างการติดตามทิศทางลมตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ตามแนวลมเพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนต่อไปเดี๋ยวต้องติดตามนะคะตอนนี้นี่หลายคนบอกว่ามันหน้าฝนไม่ใช่หรอมันเหมือนไม่ใช่แบบหน้าแล้งหรือหน้าร้อนที่ไฟจะไหม้กันง่ายๆตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศหรือฤดูอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้ต้องค่อยๆดูแล้วว่าบริเวณจุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟต่างๆหรือแม้แต่การเก็บของอุปกรณ์ความเสี่ยงต่างๆทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะคะต้องช่วยกันดูแลต้องช่วยกันสอดส่องต้องช่วยกันดูด้วยส่วนเรื่องของคดีหัวสวอันนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ร้อนแรงไม่แพ้กันเพราะว่ากกต.บอกแล้วว่า14 กันยายนจบแ แล้วนี่กำลังจะสิ้นเดือนสิงหาเท่ากับว่าเหลืออีกแค่2อาทิตย์ต้องจบถ้าตามคำพูดของกกต.แต่ในมุมของฝ่ายค้านในมุมของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่จบค่ะต้องมี EP ต่อไปแล้วก็บอกว่าที่ไม่จบเนี่ยไม่ได้ขู่นะคะเพราะว่ามันยังมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงอีกเยอะที่ต้องว่ากันไปซึ่งกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ชี้ผิดชี้ถูกทุกอย่างต้องไปว่ากันในชั้นศาลขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนเองซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะคะก็บอกว่าหน้าที่ของกกต.คือต้องส่งสำนวนไปที่ศาลฎีกาส่วนเรื่องของชายแดนใต้วันนี้ยังคงระอุค่ะเพราะว่ามีเหตุป่วนเจ้าหน้าที่เวลาทำงานในอยู่ต่อเนื่องนะคะเราก็มีรายงานช่วงนี้ว่ามีการพบวัตถุต้องสงสัยอีก2จุดในพื้นที่ปัตตานีตั้งแต่เช้าที่บริเวณเส้นทางหนองจิกปัตตานีแล้วก็ปานาเระด้วยขณะเดียวกันช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานเกิดอุบัติเหตุพารามอเตอร์ตกในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนแรกเบื้องต้นรายงานผู้สูญหาย2รายแต่สุดท้ายยืนยันว่าสูญหาย1รายนะคะแล้วก็ตอนนี้พบพารามอเตอร์ลอยอยู่ในน้ำแล้วแต่ว่ายังไม่พบคนนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าแล้วก็จะรายงานให้ทราบต่อไปช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วBoo!

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้าพอแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เมื่อคืนนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแสงเพลิงน่ากลัวมากค่ะมีรายงานว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะเนื่องจากวัสดุที่ขายในพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้คลองถมเซ็นเตอร์ปิดพื้นที่แบบไม่มีกำหนดเนื่องจากไฟไหม้เนี่ยกระทบโครงสร้างมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้10รายนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีอาสาดับเพลิงที่มีอาการสาหัสจากการสูดควันพิษเข้าไปด้วยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็มีวัสดุบางประเภทที่ก่อให้เกิดควันแล้วก็กลิ่นรุนแรงดังนั้นใครที่ไม่มีความจำเป็นขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ส่วนผู้ที่จำเป็นต้องเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวควรสวมหน้ากากอนามัยด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เช้านี้ค่ะจุดเกิดเหตุหลักๆก็คืออาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและสินค้าทั่วไปอายุของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นี่ประมาณ20ปีแล้วนะคะอยู่บนพื้นที่4ไร่ลักษณะคือเป็นอาคารโครงสร้างเป็นเหล็กด้านล่างเนี่ยเป็นร้านค้าย่อยๆด้านบนเป็นที่จอดรถก่อนที่ไฟจะลามต่อไปยังอาคารพาณิชย์อีก2ห้องในโครงการทรายทองซึ่งอยู่ติดกันทางด้านหลังมีรายงานว่ารถดับเพลิงคันแรกเนี่ยออกจากสถานีดับเพลิงสวนมะลิมาถึงในพื้นที่ภายใน5นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่มีร้านค้าร้านรวงย่อยๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยตั้งอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การเข้าถึงบางจุดเป็นไปได้ยากกว่าจะควบคุมเพลิงได้จริงๆประมาณ 02:00 ถึง 03:00 นะคะแล้วดับเพลิงก็สามารถควบคุมได้สำเร็จช่วงประมาณ 5:00 ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองผู้ว่าชัชชาติบอกว่าอุปสรรคในการดับเพลิงไม่ใช่เรื่องน้ำไม่พอค่ะแต่เป็นเรื่องการฉีดน้ำไปไม่ถึงจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีตัวอาคารบังเชื้อเพลิงภายในส่วนใหญ่เป็นพลาสติกเป็นแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์มือถือซึ่งติดไฟง่ายลุกลามเร็วและก่อให้เกิดก๊าซพิษตอนนี้มีความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารก็คืออาคารซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กเมื่อถูกความร้อนสูงจะทำให้เกิดการทรุดตัวลงแต่เป็นการทรุดตัวแบบยุบเข้าไปด้านในไม่ได้พังคลืนออกมาด้านนอกเพราะฉะนั้นเจ้าที่ถ้าเกิดจะเข้าไปต้องประเมินสถานการณ์ประเมินพื้นที่ให้ดีก่อนค่ะก่อนจะเข้าไปดับไฟที่ยังมีคุกอยู่ในบางจุดยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด10รายเป็นประชาชน1รายเป็นอาสาสมัครดับเพลิง9รายเช้านี้ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่4รายโดยอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักเกิดจากการเข้าไปปฏิบัติงานดับเพลิงเป็นเวลา30นาทีจนสูดควันพิษเข้าไปทำให้ตอนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะและช่วงประมาณบ่าย2กว่าที่ผ่านมาช่วงบ่ายของวันนี้ก็มีรายงานว่าเพลิงได้คุขึ้นมาอีกครั้งค่ะพบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดเดิมบริเวณชั้นบนของอาคารนั้นมีแสงเพลิงจำนวนหนึ่งออกมาจากตัวกลางอาคารแล้วก็ด้านหลังของศูนย์การค้าเจ้าที่กู้ภัยแจ้งผู้สื่อข่าวบอกว่าลักษณะดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากการที่สารเคมีแล้วก็ควันที่พุ่งออกมามันอาจจะเป็นแก๊สพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อการสูดดมตอนนี้ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อยู่ในทิศทางลมเนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องของคุณภาพอากาศกันหนักมาก เช้านี้ที่เขตป้อมปราบสตูพายเปิดลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือค่ะเอกสารประกอบการยื่นคำร้องจะมีสำเนาบัตรประชาชนมีสัญญาเช่ารวมทั้งพวกบันทึกประจำวันที่ในบันทึกต้องระบุความเสียหายเป็นรายกรณีนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายประกอบความเสียหายด้วยเดี๋ยววันนี้เปิดให้ยื่นคำร้องที่บริเวณศาลาวัดพระเรนส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปยื่นวันนี้พรุ่งนี้ได้นะคะก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยื่นที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็อยากหลังยื่นคำร้องเสร็จแล้วเนี่ยสำนักงานเขตเขาจะออกเรียกว่าหนังสือรับรองผู้ประสบภัยต้องเก็บให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนัดรับจ่ายเงินแล้วต้องโชว์เอกสารหลักฐานเนี่ยที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรติดต่อที่ฝ่ายปกครองได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์022816117 022816117นะคะขยับไปที่ชายแดนใต้ค่ะช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีรายงานคนร้ายจุดไฟเผายางรถยนต์ในหลายจุดของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยะรังยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าในพื้นที่อำเภอมายอเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอบต.สาครบนโดยมีรายงานว่าคนร้ายมากัน10คนแล้วก็จับเจ้าที่อบต.จับเจ้าที่รปภ.ไปซึ่งจับไปทั้งหมด5คนมัดมือก่อนใช้น้ำมันราดไปทั่วอาคารแล้วจุดไฟเจ้าที่เร่งตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ในแต่ละจุดแล้วนะคะทำให้เมื่อคืนต้องมีการระดมกำลังเจ้าที่ไปเฝ้าตามจุดเสี่ยงพื้นที่สำคัญเพื่อป้องกันการก่อเหตุด้วยแต่ว่ากำลังเจ้าที่ที่เฝ้าระวังนั้นไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกจุดเช้านี้ก็มีรายงานว่าพบวัตถุต้องสงสัยในเขตอำเภอหนองจิกกับอำเภอปานาเระของปัตตานี2จุดนี้ ELD ต้องเข้าไปตรวจสอบจุดแรกมีรายงานช่วงประมาณ7โมงเช้าผู้แจ้งเนี่ยบอกว่าพบวัตถุต้องสงสัยอยู่เกาะกลางถนนเลยค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านบ่อทองหมู่6ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าที่เข้าไปดำเนินการปิดกั้นเส้นทางบริเวณสี่แยกดอนยางจนถึง3แยกบ่อทองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็อยู่ระหว่างการรอเจ้าที่ชุด EOD เข้าไปตรวจสอบก่อนจะทำลายวัตถุต้องสงสัยเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นช่วงเวลาประมาณ 9:50 นได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านป่าลัดอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเจ้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด EOD รวมทั้งต้องเข้าไปควบคุมพื้นที่แล้วก็ปิดเส้นทางการสัญจรในจุดดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขณะที่เรื่องของสถานบันเทิงตอนนี้เอาจริงเอาจังมากยังตรวจกันอยู่เรื่อยๆกับสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคืน 1:00 กว่าๆปรากฏว่า2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นำกำลังชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองบุกผับจีนย่านห้วยขวางเนื่องจากพบว่ามีการเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดตรวจการเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดตรวจฐานข้อมูลก็ไม่พบใบอนุญาตสถานบริการย้อนไปปีหนึ่งปรากฏว่าผับแห่งนี้เคยถูกจับแล้วนะคะเมื่อ16สิงหาปี68คือปีที่แล้วแต่กลายเป็นว่ายังคงเปิดให้บริการอยู่ก่อนบุกจับกุมเนี่ยเคยส่งสายสืบมาสืบแล้วก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวที่เนี่ยกว่า 70% เป็นคนจีนค่ะรวมถึงระบบการชำระเงินจ่ายเงินต่างๆแคชเชียร์พอลองสแกนพบว่าเอาเป็น WeChat เป็น Alipay ก็คือเป็นแอปพลิเคชันของคนจีนมีพนักงานที่นี่ที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีหน้าที่คอยเอนเตอร์เทนคอยเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าสั่งการงานบริหารต่างๆทั้งหมดแล้วพบว่าคนต่างด้าวที่มาทำงานที่เนี่ยทุกคนไม่มีใบอนุญาตทำงานคือไม่มี work permit ซึ่งนายพลพีบอกว่าได้ให้กรมการปกครองไปดูข้อมูลข้อกฎหมายต่างๆแล้วโดยเฉพาะถ้าไปเข้าข่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะต้องทำเรื่องส่งกลับประเทศทันทีค่ะเคสนี้ยังเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วยเพราะว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยแม้จะใช้ชื่อ nominee ชาวไทยเป็นเจ้าของก็ตามพื้นที่ตั้งของผับถ้าไปดูก็ไม่ได้ไกลกับทั้งกทม2ทั้งสนห้วยขวางก็คือหน่วยงานราชการทั้งนั้นเลยนะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำว่าตำรวจท้องที่ทั้งเจ้าของท้องถิ่นขอให้เข้มงวดมากกว่านี้ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามไปดูคดีหัวสวที่กกต.บอกแล้วว่าเดี๋ยว14

0: กันยาลงมติแล้วจบแน่แต่ฝ่ายค้านบอกมันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะจบเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: สำหรับคดีหัวสวหลังจากที่เมื่อวานนี้กกต.บอกว่าจบแล้วนะคะเดี๋ยว14กันยายนนี้กกต.เขานัดลงมติซึ่งก็มีการประชุมพิจารณาสำนวนกันมาแล้วหลายรอบปรากฏว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขึ้นเวทีกิจกรรมของพรรคประชาชนแล้วก็บอกว่าหน้าที่ของกกต.ต้องส่งสำนวนหัวสวไปศาลฎีกาซึ่งวันนี้พรรคประชาชนเองจัดกิจกรรมเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบหัวหน้าเทงบอกว่าสิ่งสำคัญในวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่วงดุลตรวจสอบหากพูดกันชัดๆก็คือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจแต่วันนี้บังเอิญครบร้อยวันพอดีที่ตนเองออกมาโพสต์สื่อสารคำว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการการถ่วงดุลตรวจสอบคิดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันคือองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจจะถูกจัดตั้งหรือโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ด้วยในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรั่วประเทศและการแสดงความคิดเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพชัดว่าการโกงสวคือจุดเริ่มต้นของการกินทั่วประเทศและนักวิเคราะห์หลายๆคนบอกว่าจะเอาผิดกับคนที่โกงสวยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในสำนวนที่จะถูกสั่งฟ้องด้วยหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่เรื่องของการชี้ถูกชี้ผิดแต่กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าแค่ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงสวเกิดขึ้นหน้าที่ของกกต.คือการส่งสำนวนต่อไปให้ศาลฎีกาดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีที่อย่างน้อยๆกกต.ก็เลื่อนออกไปวันที่14กันยายนก็จะได้ใช้โอกาสในเวทีนี้ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากยิ่งขึ้นขณะที่นายพริษฐ์วัชรศิลป์ค่ะบอกว่าตนจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายและวันนี้ก็มีข้อมูลใหม่มีใหม่อีกแล้วนะคะ

ผลคะแนนมีเส้นเงินมีประวัติการโทรต่างๆเมื่อเอาทั้งหมดมารวมกันมันเห็นภาพชัดขึ้นนะคะมันคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขบวนการที่เกี่ยวข้องกับ200กว่าคนเหล่านี้มีอยู่จริงส่วนสิ่งที่บอกว่ามีข้อมูลใหม่ซึ่งจริงๆตนอยากจะไปเปิดที่โรงแรมภูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่ก็ไม่เป็นไรเปิดได้อยู่ดีเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าหลักฐานในมือกกต.จะแน่นขนาดไหนซึ่งที่ผ่านมาเราได้ยินมาเยอะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมภูแมนซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับพิกัดโทรศัพท์ค่ะที่การโทรเข้าการโทรออกของบุคคลนั้นระบุได้ว่าอยู่บริเวณไหนโอ้โหมันชัดขนาดนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีข้อมูลว่ามีสว.จำนวน40คนที่ปรากฏพิกัดว่าโทรศัพท์ที่คนอยู่ตอนนั้นที่คนอยู่ในบริเวณโรงแรมภูแมนในวันที่21กรกฎาคมปี2567ที่บอกถึงโลเคชั่นเลยนะคะชัดไปถึงขนาดนั้นแล้วคุณไอติมพูดทิ้งท้ายบอกว่า40ชื่อเนี้ยอยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุด26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วคุณไอติมพยายามจะบอกว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นมากชัดมากถ้าดูถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วถามว่าดูแล้วน่าจะมีการควรเชื่อได้ไหมว่ามีการโกงจากที่คุณไอติมให้ข้อมูลมาว่าหลักฐานขนาดนี้มันชัดและมันแน่นมากมันควรเชื่อได้แล้วขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฟันธงเลยค่ะบอก14กันยาคดีหัวสว.ไม่จบแน่และบอกว่าการที่บอกว่าไม่จบเนี่ยมันก็ไม่ใช่การขู่ด้วยนะคะที่คุณวิสิทธิ์บอกแบบนี้ว่าเรื่องสว.การหัวนั้นมันมีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองล่วงหน้าแล้วค่ะว่า14กันยาเนี่ยรอดพ้นกันหมดทุกคนมีการพูดถึงกันว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจึงอยากย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.น่ะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องและหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งให้ศาลพิจารณาสิคำถามคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะวัดกันอย่างไรระดับไหนพาจะโจทย์แบบนี้ตนคิดแต่แรกเลยคิดว่าจะไปถาม AI คือจะไปถามปัญญาประดิษฐ์คุณอภิสิทธิ์บอกจะไปถามปัญญาประดิษฐ์แต่ถามไปก็ไม่มีคำตอบตอนไปดูจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งเคยพูดในการอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ว่าการที่จะโกงหรือหัวกันเป็นเรื่องที่อันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็เลยเอาคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AIพบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วค่ะบอกว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วต่อมานายแสวงก็ประดิษฐ์ปัญญาเปลี่ยนแนวว่าแลกได้และล่าสุดก็เป็นผู้ชี้อีกว่าความผิดต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคราวนี้ตนเลยไม่แน่ใจแล้วว่าจะถามใครดีจึงไปดูว่าตอนนี้สิ่งที่นายแสวงพูดเรื่ององค์ประกอบความผิดเป็นอย่างไรจะไปเน้นที่ว่าต้องมีความชัดเจนว่ามีการเสนอผลประโยชน์ให้ต่างๆแต่เมื่อมีคำพิพากษาการเลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปี68ผู้ร้องก็คือกกต.ผู้ถูกร้องหรือผู้คัดค้านคือผู้สมัคร2คนคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็วินิจฉัยชัดเจนว่าลำพังแค่บทสนทนาผ่าน LINE แอปพลิเคชันก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา62ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.แล้วและตนก็พบคำพิพากษาศาลฎีกาอีกในเดือนกันยายนปี68ซึ่งเหมือนกันและพฤศจิกายนปี68มีการแลกคะแนนกันเฉยๆไม่ต้องมีพฤติกรรมอย่างที่เวทีฝ่ายค้านจัดงานมาตลอดดังนั้นถ้าใครคิดว่าวันที่14กันยายนนี้จะจบนั้นมันไม่จบเพราะมันยังมีข้อมูลอีกเยอะและมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านจะต้องใช้ดุลพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้ท่านบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วสำหรับสว.และเรื่องของท่านไม่จบแน่ค่ะเราต้องดำเนินการกับท่านโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเดี๋ยวนายสุประชัยใจสมุทรจะเข้าใจผิดเพราะนี่เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายสุจริตของพวกผมเมื่อเคยมีบรรทัดฐานที่กกต.วางไว้เองจากการกระทำของกกต.แล้วไปถึงศาลและศาลก็เชื่อว่าตามที่ท่านด้วยมีความผิดจริงเหตุใดพฤติกรรมที่หนักหนาสาหัสและเป็นกระบวนการมากกว่าทุกกรณีทำไมจึงไม่มีการส่งสารปิดท้ายนะคะบอกว่าแต่ถ้าถามว่าช่องทางที่จะดำเนินการต่อทำอย่างไรไปอย่างไรคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็คงจะมีอุปสรรคอีกแต่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคน
และจะต้องท

ทำต่อไปเพราะฉะนั้นฟันธงว่าถ้าใครคิดว่า14กันยายนนี้เรื่องจบคุณอภิสิทธิ์ยืนยันไม่จบแน่นอนค่ะเดี๋ยวติดตามนะคะไม่นานเกินรอวันนี้ก็29สิงหาแล้วแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองส่วนพรุ่งนี้ใครที่เป็นประชาชนชาวอุดรเขต3พรุ่งนี้มีการเลือกตั้งซ่อมนะคะเนื่องจากอดีตส.ส.คุณหลังธุรพลอดีตส.ส.อุดรธานีเขต3พรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตไปช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยมีการเลือกตั้งซ่อมวันพรุ่งนี้นะคะ30สิงหาคมกกต.เนี่ยไปตรวจสอบพื้นที่ยืนยันว่ายังไม่มีเรื่องร้องเรียนแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 63.42% อุปสรรคจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนค่ะอาจจะมีฝนตกนะคะย้อนดูหน่อยเขตนี้ผู้สมัครมีอยู่3คนก็บอกว่าพอเช็คกระแสแล้วน่าจะแบเบอร์เพราะว่า1ใน3เนี่ยมีคนที่ลงสมัครเป็นลูกเขยของนายหลังด้วยนะคะเขาบอกว่าอาจจะนอนมาแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องคุมเข้มป้องกันเรื่องของการร้องเรียนที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมนะคะพรรคเพื่อไทยนี่ตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครก็เพื่อเป็นการรักษามารยาททางการเมืองขณะที่นายอริยฤทธิ์อดีตผู้สมัครจากพรรคประชาชนก็แจ้งว่าด้วยข้อจำกัดด้วยความไม่พร้อมในหลายๆด้านพรรคประชาชนมีความประสงค์ที่จะไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่มีพรรคประชาชนนะคะไม่มีเพื่อไทยไม่มีพรรคประชาชนแล้วก็บอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาไม่ลงสมัครอีกเรื่องนึงคือมีปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะก็เลยมีการเก่งกันว่าพรรคภูมิใจไทยนี่น่าจะนอนมาเพราะว่ารายคู่แข่งคนสำคัญไม่มีทั้งเพื่อไทยไม่มีทั้งพรรคประชาชนเดี๋ยวรอดูนะคะพรุ่งนี้เลือกตั้งซ่อมที่อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ปิดท้ายกันวันนี้ค่ะด้วยข่าวดีช่วงค่ำที่ผ่านมาต้องบอกนะคะว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราฟอร์มแกร่งมากนะคะเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3-1เซตช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะคะก็ทำให้ทะลุเข้าไปชิงแชมป์เอเชีย2026ได้แล้วพร้อมกับการันตีได้ไปเล่นศึกชิงแชมป์โลก2027และยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นตั๋วโอลิมปิก2028อีกด้วยเขาแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะเก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเธอต่อด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและครูสมรสพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนีซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวโดลิสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีวันนี้เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่28-30 สิงหาคม 2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิงขององค์การสหประชาชาติภายในงานมีนิทรรศการการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแบ่งเป็น3โซนจะแสดงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนประกอบด้วยโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรโซนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาแสดงพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงได้รับสมญานามพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์กรยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรการทำพวงกุญแจขนแกะและการร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้เป็นต้น
องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญวันนี้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน13รูปให้สูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569ดังนี้พระเทพวชิรคุณาธารเป็นพระธรรมวชิรคุณาธารไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิรเมธีเป็นพระเทพปริยัติวชิรเมธีศรีศาสนกิจดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระยานวิราชเป็นพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาภารทุราธรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงษ์เป็นพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัตรวัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิรเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมพระวชิรธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชวันโนปริยัติธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิรสุธีองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัสตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานพัสตาหารเช้าและเพลมีกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัสตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตลอด100วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลหมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตรอนไทยแลนด์จำกัดบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านปกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์
เวลา 14:30 น.มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขและวัดทองเพลงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10 รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวนมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติองค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8 รูปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่นายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเสียชีวิตในภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยมีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานในพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเนื่องด้วยนายสุภมงคลเป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะในยามที่เกิดสถานการณ์ด้านภัยพิบัติต่างๆได้มีความเสียสละและมีส่วนร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถมาโดยตลอดนายสุภมงคลรัตนจิตเสียชีวิตในภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569สิริอายุ47 ปีคณะบุคคลสำคัญไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยคณะ FAO จะได้เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติภูษาธัญญาราชินีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณศูนย์การค้าสยามภารกรในโอกาสนี้ด้วยและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันโดยมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยต่างระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยผืนป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งผืนป่าไทยติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบรมีซึ่งวันนี้เสนอตอนรักษาพันธุ์พืชรักษาชีวิตของแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุษราค่ะ

0: นชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งพื้นป่าไทย
1: แผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินแม่เพราะแผ่นดินนี้เป็นที่เกิดและเลี้ยงดูคนไทยมากกว่า700ปีคนที่เราทั้งหลายจะบำรุงรักษาแผ่นดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของการรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆพร้อมกับความตระหนักว่าเวลาของแผ่นดินเหลือน้อยเต็มทีแล้วด้วยพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ของเมืองไทยทั่วประเทศลดลงมีสภาพป่าเสื่อมโทรมมากขึ้นล้วนนำไปสู่วิกฤตรุนแรงตามมาตลอดระยะเวลายาวนานด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งพื้นป่าไทยทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชฤทัยฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินไทยมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พันธุ์พืชในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติพระราชทานแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ขอให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นยังประโยชน์สูงสุดแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและสร้างความเจริญมั่นคงให้กับทรัพยากรของแผ่นดินจนส่งได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระมันดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจในการดูแลคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศได้น้อมนำแนวทางแห่งพระราชดำริที่ให้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และบริเวณใกล้เคียงในทุกภูมิภาคของประเทศดังเช่นณดอยอินทนนท์ยอดดอยสูงแห่งภาคเหนือพืชพันธุ์หายากได้รับการอนุรักษ์และปกป้องจากพระราชดำริพระแม่แห่งพื้นป่าไทยหนึ่งในนั้นคืองานอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์พันไม้ล้ำค่าที่ใกล้สูญพันธุ์ได้รับการส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการนำพันธุ์ไปปลูกเลี้ยงและนำปล่อยสู่ป่าดั้งเดิมจากพระราชฤทัยความห่วงใยสู่การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์อย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคเหนือบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อฟื้นคืนทรัพยากรที่เป็นสมบัติอลัมค่าในป่าไว้พื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญต่อการเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำเป็นแหล่งพันธุกรรมของพันธุ์พืชป่าหลากหลายชนิดของประเทศ
2: พระราชสมัญญานามพระมันดาแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกอันหนึ่งที่เน้นถึงความมีพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับในการที่จะคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในการที่จะอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านาฬิกาถนนให้คงอยู่กับพื้นป่าดอยถนนนะครับ
1: ในปีพุทธศักราช2553ได้ส่งทราบข้อมูลที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำรวจพบป่าสัก ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศขึ้นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเป็นป่าศักดิ์ธรรมชาติที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระดับความสูง 1,300 เมตรต่างจากที่เคยบันทึกไว้ว่าไม้สักกระจายพันธุ์ได้ในระดับ750เมตรจากระดับน้ำทะเลและยังสำรวจพบความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติมากมายโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งพันธุกรรมไม้สักแต่ยังเป็นบ้านของสรรพชีวิตทั้งพืชสัตว์และผู้คนกว่า 90,000 ไร่และชุมชนกว่า571ครัวเรือน
2: พื้นที่ป่าสักบริเวณนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นพื้นที่ป่าสักที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่900เมตรขึ้นไปนะครับโดยปกติแล้วไม้สักเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ระดับ800เมตรลงมาครับแต่พื้นที่อย่างนี้อยู่ที่ในเขตรักษาพันธุ์ป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลนี่ประมาณ900เมตรจนถึง 1,300 เมตรนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชได้ขอพระราชทานนามตรงนี้แล้วก็จะตั้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดาทรงพระราชทานนามว่าป่าสักนวมินทรราชินี
1: ลงสู่ภาคใต้ของประเทศไทยพระองค์ทรงติดตามด้วยความห่วงใยในพื้นป่าดิบชื้นฮาลาบาลาหนึ่งในพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและเป็นคลังความหลากหลายทางชีวภาพเป็นห้องเรียนธรรมชาติของการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หายากของประเทศไทย
2: ป่าฮาลาบาลาเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่ามากนะครับเป็นแหล่งสำคัญของนกเงือกหลากหลายชนิดนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของเขื่อนบางลาง
1: ด้วยพระบารมีพระแม่แห่งพื้นป่าไทยจะเป็นพลังสำคัญในการคุ้มครองพื้นป่าน้อยใหญ่ของประเทศไทยสู่การรักษาพันธุ์พืชคือการรักษาชีวิตรักษาพื้นป่าคือการรักษาแผ่นดินความสมดุลของธรรมชาติยังคงดำรงอยู่เพื่อส่งต่อสู่ลูกหลานไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

0: ว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบนิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไปสวัสดีค่ะ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
3: ้ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
6: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีวันเสาร์ลุกขึ้นไปจัดระเบียบบ้านให้สะอาดเรียบร้อยแล้วมานั่งพักกินของอร่อยๆกันครับ
8: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
10: EFM playlist non-stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีส

0: อันโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับฟูลสเต็ปอิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับกู๊ดมูดฟูลสเต็ปและโบกี้ไลออน
3: อายกอายกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดกำลังพลพร้อมอาหารน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่คลองถมเซ็นเตอร์และมีประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
14: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
13: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
12: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
17: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวันที่28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงการปฏิบัติงานทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารชนิดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
8: ปภ.ประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งจุดลงทะเบียนเร่งอัดฉีดเงินเยียวยาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
18: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายนำไปประกอบการพิจารณาเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วส่วนการช่วยเหลือกรุงเทพมหานครจะดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์อาทิค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเจเศรษฐไทยเศรษฐกล่าวว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหลังเกิดเหตุระเบิดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
19: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งว่าขณะนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและดำเนินการในพื้นที่เพื่อขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวและพื้นที่โดยรอบหากไม่มีความจำเป็นพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดเกิดเหตุสมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
8: ทั้งนี้เบื้องต้นมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายประมาณ 3-4 คนพร้อมกับอาวุธปืนยาวเข้าไปภายในห้าง Global House สาขาปัตตานีก่อนจะเกิดเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอย่างน้อย3ครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างเข้าควบคุมพื้นที่โดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บความเสียหายหรือรายละเอียดในการก่อเหตุและปิดท้ายกันที่เกิดอุบัติเหตุพารามอเตอร์ตกในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเบื้องต้นมีรายงานผู้สูญหาย2รายขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุและผู้สูญหายจะรายงานให้ทราบต่อไป
20: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Is that good?
4: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดี

0: อง
1: จากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แชร์ข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
9: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
5: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist Non-Stop
12: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
13: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Month ประจำเดือนสิงหาคม Number 1กลิ่นฝนเต้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM News EFM
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสธนช.เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้และทีมลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมญี่ปุ่นทะลุเข้าชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สักครู่มาติดตามค่ะ
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สธนช.หารือหน่วยงานและจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลพร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ย้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงอ่างเก็บน้ำเกินความจุรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเข้ามาเติมคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่10ทับ2569เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูกาญจนบุรีจันทบุรีตราดพังงาและระนองนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวน22แห่งในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุกักเก็บจึงต้องมีการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดช่วงฤดูฝนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในการรับมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนล่างและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำด้วยนะคะพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมสาวไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชิงชัยในรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยอันดับที่17ของโลกพบกับทีมสาวญี่ปุ่นโดยเกมนี้โค้ชออสเกติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากเกมรอบ8ทีมสุดท้ายที่เอาชนะเกาหลีใต้นำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชัชอ่อนโมกศรีพิมพ์พิชญากกรำทัดดาวนึกแจ้งสาสิภาพรจันทวิสุทธิ์รวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงชิงชัยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเกมเซตแรกทีมตบลูกยางสาวไทยที่เล่นเข้าขารู้ใจบวกกับคู่แข่งเล่นผิดพลาดในหลายจังหวะส่งผลให้ทีมสาวไทยเอาชนะไปได้ก่อน25-21คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2สถานการณ์ทีมสาวญี่ปุ่นยังไม่ดีขึ้นตีเสียเองในหลายจังหวะทั้งการเสิร์ฟและการตีหัวเสาทำให้เป็นฝ่ายพ่ายทีมสาวไทยไปอีก20-25คะแนนพร้อมกับตามหลังทีมสาวไทยห่าง0-2เซตแต่ทว่าในเซตที่3ทีมสายญี่ปุ่นที่แก้เกมรับได้ดีขึ้นก่อนจะเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะคืนได้บ้าง25-20คะแนนไล่ตีตื้นมาเป็น1-2เซตขณะที่เซตที่4ทีมสาวไทยที่เปิดเกมรุกพร้อมกับขันเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นก่อนเป็นฝ่ายตบเอาชนะไปในที่สุด25-20คะแนนเก็บชัยชนะ3-1เซตได้ผ่านเข้าไปลุ้นป้องกันแชมป์อีก1สมัยรอพบผู้ชนะระหว่างทีมสาวจีนเจ้าภาพหรือทีมสาวอิหร่านในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้ต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ส่งมือมาให้ฉันลองดูกันอีกครั้งก่อนเธอจะคิด

0: ซึ้งเพราะฉันไม่เคยไม่รู้สึก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินนอสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มปรากฏตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
6: ่
5: ะ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอก
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนอะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับพกนมเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: ใช่อันสุดท้าย
5: ยากมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
5: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: FM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอมยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อายอม
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: สวัสดีค่ะ EFM News ในช่วงเวลานี้นะคะจุดไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ PM 2.5 นั้นพุ่งสูงไปถึง630ไมโครกรัมแล้วนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงพื้นที่สวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ด้วยค่ะสำหรับข้อกังวลเรื่องของควันและสารพิษจากการตรวจวัดเบื้องต้นนะคะตอนนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษที่อยู่ในระดับน่าเป็นห่วงค่ะโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ประมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติค่ะอย่างไรก็ตามแล้วยังคงมีควันและก็ฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้ค่ะก็เลยต้องติดตามคุณภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
6: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Thank you.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
10: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่ารอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
2: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อกรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
8: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้ 1 2
5: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยา

0: ายนนี้ที่สยามพิกฮอล
1: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วมเอมพาตี้โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะรัฐบาลนะคะคุมเข้มธุรกิจเสริมความงามค่ะย้ำชัดเจนสัญญาชัดเจนบริการปลอดภัยธุรกิจนั้นต้องได้มาตรฐานนะคะรัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานระหว่างสคบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแพทยสภาฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตำรวจค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจเสริมความงามอย่างต่อเนื่องนะคะเป้าหมายก็คือการสร้างระบบบริการที่ปลอดภัยเป็นธรรมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นมีมาตรฐานเติบโตจากความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะก็ประชาชนเองนะคะก็ต้องการที่ใช้บริการเสริมความงามควรจะตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งหรือทะเบียนตามประเภทผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องอ่านรายละเอียดสัญญาและค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนเก็บสัญญาหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งไม่ควรตัดสินใจจากโฆษณาราคาถูกที่ผิดปกติหรือคำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เรียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม่

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ไว้ผมมาตั้งนานนึกว่าผมจะยาวที่ไหนได้ผมชอบคุณครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: แค่ต้องหายใจแล้วไปต
1: ่อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้

0: คะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026/27 ภายใต้แนวคิด Rising the Game การยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันและถือเป็นการเฉลิมฉลองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกอีกด้วยนะคะทั้งนี้แล้วนะคะฟุตบอลลีกอาชีพประจำฤดูกาล 2026/27 นี้มีสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมไทยลีก2จำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมจาก6โซนนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยหน่ายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เลอะมือต้องกินNo Spoon
2: กินNo Spoon
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินNo Spoon Spoon ขนมแมวเลียSpoon SpoonกินNo Spoon Spoonป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบSpoon ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินNo Spoon
1: กินNo Spoon
3: ฟัง EFM ผ่านแอปAirtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะ Dolly Parton ศิลปินนักแต่งเพลงและนักแสดงระดับตำนานแห่งวงการเพลงคันทรีของสหรัฐค่ะเสียชีวิตลงแล้วที่บ้านพักในเมืองแนชวิลล์ด้วยวัย80ปีตลอดเส้นทางอาชีพยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษของ Dolly Parton นะคะออกสตูดิโออัลบั้มมาแล้วถึง49ชุดคว้ารางวัลแกรมมี่10ครั้งรางวัลจากสมาคมเพลงคันทรีอีก13ครั้งรวมถึงสร้างสรรค์บทเพลงยอดฮิตขึ้นอันดับ1ถึง26เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลง Jolene 9 to 5และ I Will Always Love You ค่ะซึ่งเธอนั้นก็ปรารถนา

0: ใช้ประโยคนี้เป็นคำอำลาสุดท้ายด้วยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทาง

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ขึ้นชื่อว่าคนของใจจะใกล้หรือไกลยังไงก็คิดถึง
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ได้เวลาค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะอิทธิพลของพายุแกนารีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักในมณฑลฟูเจี้ยนของประเทศจีนระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งและเปลี่ยนย่านชุมชนหลายแห่งในเมืองหลงหยานให้กลายเป็นทางน้ำไหลเชี่ยวขนาดใหญ่นะคะทางการเมืองเฉวียนโจวค่ะได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักสู่ระดับ1นะคะเมื่อ25สิงหาคมเนื่องจากผลกระทบของพายุแกนารีขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจินเจียงค่ะได้ออกเตือนภัยสีแดงซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดค่ะสำหรับฝนตกหนักในวันเดียวกันทั้งนี้แล้วค่ะพายุใต้ฝุ่นแกนารีค่ะพัดขึ้นฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งแรกค่ะเมื่อ24สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในเวลาต่อมาติดตามกันได้ใหม่ค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
6: Inspiration

จ็บช้ำมากี่ทีแต่ก็ยอมเธออยู่ดีเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้แค่เห็นเธอก็แพ้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะคะไปที่ประเทศจีนค่ะระบบพายุหลากหลายลูกที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะส่งผลให้ทางการท้องถิ่นในมณฑลกวางซีและมณฑลไหหนานต้องสั่งปิดธุรกิจต่างๆนะคะมีการสั่งระงับการท่องเที่ยวและอพยพประชาชนจำนวนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วยโดยคาดว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องในภาคใต้นะคะแม้ว่าบริเวณฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้จะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำหลายสายนั้นล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในมณฑลกวางซีไปแล้วก็ตามค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ไม่ว่าวันนี้จะรู้สึกยังไงจะมีความสุขหรือรู้สึกเศร้าอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่เผชิญและก้าวผ่านมันมาได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
3: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: ทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM News EFM News EFM NewsFM
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News EFM News
2: ได้เวลาค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะในเปาค่ะส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขนาดใหญ่พัดถล่มหมู่บ้านหลายแห่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายนะคะทั้งยังสร้างความเสียหายต่อถนนสะพานและโครงการพลังงานไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าระดับน้ำพุ่งสูงเกินกว่าที่เฮลิคอปเตอร์จะสามารถลงจอดในพื้นที่ประสบภัยอย่างเชียปรูเบซีและติบูเรซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ 50,000 คนพร้อมทั้งแสดงความกังวลถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะมีความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างหนักแต่ในตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่แน่นอนได้ติดตามกันได้ใหม่ค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
5: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คานิ

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: FM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายอ
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกมุตค่ะกรมควบคุมโรคย้ำกลุ่มเสี่ยงหมั่นดูแลตัวเองหลังมีผู้ติดเชื้อโควิดและไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เลอา
9: สบู่สมุนไพร
8: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
8: ี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: กรมควบคุมโรคเตือนโควิดและไข้หวัดใหญ่มาตามนัดช่วงหน้าฝนย้ำกลุ่มเสี่ยง608ดูแลตัวเองหากอาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันทีชี้ข่าวปลอมอย่าส่งต่อคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด -19 ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่ายังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลร่วมกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆอย่างไข้หวัดใหญ่และเชื้อ RSV โดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 95,357 รายมีผู้เสียชีวิต14รายโดยคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 ส่วนสายพันธุ์หลักที่พบระบาดมากที่สุดในขณะนี้คือสายพันธุ์ NB181คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของสายพันธุ์ที่ตรวจพบในปัจจุบันขณะที่ด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์ในระบบสาธารณสุขไทยมีเพียงพอและขอให้กลุ่มเสี่ยงรวมถึงประชาชนทั่วไปไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ให้เน้นย้ำปฏิบัติตามหลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยเช่นไอไข้เจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกขอให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยหากจะเป็นออกจากบ้านแต่หากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยหรือว่าแน่นหน้าอก

0: ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังได้เน้นย้ำถึงประชาชนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดียโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: กระทรวงการคลังย้ำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติให้รีบกดทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางจนถึง31สิงหาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: กระทรวงการคลังแจ้งว่าผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หากตรวจสอบผลพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งไม่ว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ใดจะต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งสิ้นโดยดำเนินการได้มี4ช่องทางคือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารธอส.ธนาคารอิสลามโดยยื่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้และแก้ไขเอกสารข้อมูลได้จนถึงวันที่20กันยายนประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่ารอใกล้หมดเวลาหากรู้ผลว่าไม่ผ่านรีบกดทบทวนสิทธิ์ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งและผ่าพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
3: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ไม่จำเป็นต้องรู้ถ้ารู้แล้วใจต้องเจ็บสักเปล่าหายใจเบาๆฝืนใจทนเอาถามเธอไปก็คงไม่ดีเตือนตัวเองเอาไว้

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอาทิตย์ทำงานเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วออกไปเดินเล่นช้อปปิ้งหรือไปซื้อของที่เคยเล็งไว้เป็นรางวัลเล็กๆให้กับตัวเองได้นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
5: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
6: อันขาดคลุมโปง
7: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอน5ยายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถ10ล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
8: ่
7: ะ
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
12: EFM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
11: อายกอายกยกยก
13: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
14: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
6: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: ๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
2: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
5: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop